0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย คือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตัวนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3 รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2 คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100 กม./ชม.และผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100 เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20 นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5-4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
3: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรายรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
2: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Rebuild SME ไว้ไงบ้างนะคะ
3: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME ค่ะเราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
2: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับ ผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
2: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
3: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
3: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
2: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
6: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7: ในบทบาทของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมดหมายเราชัดเจน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
7: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
6: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
9: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
11: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยดังนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
10: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
12: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
10: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
13: เล่าประเด็น
14: ทุกคร
5: ั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์

0: ทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Water Smart Community นะครับ
1: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง70%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
2: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
1: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
5: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นในการ1 นาทีจะจางนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะจัดการทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะในช่วงแรกของรายการนี้เรามาติดตามในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนซึ่งสำหรับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็มีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักกันด้วยเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของประกาศซึ่งเป็นฉบับที่3กันแล้วนะแต่ก่อนจะไปฟังในส่วนของประกาศไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนค่ะผู้ฟังลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนค่ะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่ 9-11 กันยายนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง างแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ประกาศออกมาฉบับที่3แล้วคุณผู้ฟังนั่นก็คือเตือนทั่วประเทศเลยนะรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3ก็เตือนประชาชนค่ะรับมือในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะโดยจะมีฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งเริ่มได้รับผลกระทบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ระยะถัดไปตามลำดับนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่า 8-11 นั้นจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังปานกลางก็ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะก็สำหรับในส่วนของประเทศไทยก็ให้เตรียมพร้อมกับการรับมือนั่นเองค่ะผู้ฟังและในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นได้ก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆประเด็นข่าวการเมืองที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังนั่นก็คือในส่วนของเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็ได้มีท่าทีนะว่าจะมีการรวมกลุ่มกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของรัฐบาลชุดนี้นะภายใต้แกนนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวสวนะโกงสอบท้องถิ่นหรือว่า QR code ในบัตรเลือกตั้งโหต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้ค่ะผู้ฟังนะทางด้านของกลุ่มที่เรียกว่าทวงคืนประเทศไทยซึ่งนำทีมโดยทางด้านของคุณสนธินะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นั้นก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวบ้างบางส่วนคุณผู้ฟังนะก็ต้องว่าเป็นที่จับตามองมากว่าเอ๊ะจะมีการรวมกลุ่มกันอีกครั้งหรือเปล่าหรืออย่างไรนะในเรื่องนี้ซึ่งทางด้านของฝ่ายทวงคืนประเทศไทยนั้นก็บอกว่าก็ปัญหานั้นมีเยอะมากเลยนะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการทุจริตสอบท้องถิ่นสอบสวนะตรวจสอบสวปัญหาที่ดินเขากระโดงหรือว่าปัญหาอธิปไตยของชาติทุนสีเทาต่างๆโอ้โหรวมไปถึง data center ซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตามองมากว่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยนั้นจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ซึ่ง ในวันที่10กันยายนนี้ค่ะก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือก่อนแต่อย่างไรนั้นก็ต้องรอดูค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของรัฐบาลว่าจะสามารถที่จะยุติก่อนที่จะมีการสะสมของสื่อมวลชนสะสมของมวลชนมากมายที่ไปรวมตัวกันได้หรือไม่ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆนะก็ยังมีอีกข่าวผู้ฟังแต่ในช่วงนี้นะเราไปทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนไม่แน่ใจว่าหายเหนื่อยหรือยังแต่ก็ทักทายกันสักนิดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเป็นสมัยสวัสดีคุณผู้ฟังครับหายเหนื่อยแล้วครับคุณ
0: หายเหนื่อยแล้วใช่ไหม
1: หายเหนื่อยแล้ว
0: หายเหนื่อยยาหอบ
1: ตายแต่ว่าหอบหอบยังไม่หาย
0: หายเหน
1: ื่อยยาหอบนั่นแหละก็ได้ทักทายกันไปแล้วใช่ไหมคุณเช้านี
0: ้
1: ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้านเรา
0: ฝนตกไง
1: ก็นั่นแหละ
0: ตอนไหนไม่รู
1: ้อ้าวไม่รู้หรอ
0: ไม่รู
1: ้อ๋อนึกว่ามีอีกเหรอเมื่อเช้านี้ก็คุยเหมือนกันกับคนข้างบ้านไม่รู้ว่าฝนตกตอนไหน
0: ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเมื่อคืนนั้น
1: คุณไปอยู่ไหน
0: บอกเลยว่าหลับตั้งแต่2 ทุ่ม
1: อ๋อ
0: แล้วก็หลับแบบสนิทสิทธิ์สายหน้ามาก
1: มีหน้าล่ะทั้งไม่รู้สึกใช่ไหมหนักมากคุณ
0: จริงดิ
1: จริงจริงหนักแบบไม่ใช่ว่าแบบไออะไรนะโปรยๆแบบนั้นแบบมันแรงนั้นแต่ก็มันใช่มันแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวก็คือเกือบ10 นาทีอยู่นะคือเราก็ออกมาข้างนอกแหละเพราะว่าประมาณ3 ทุ่มเองคุณที่ผลมาเมื่อคืนน่ะเราก็นั่งดูที
0: ก็ฉันบอกเลยฉันหลับตั้งแต่2 ทุ่ม
1: เมื่อวานก็ประมาณ3 ทุ่มประมาณนั้นแหละประมาณ3 ทุ่มแล้วก็เราก็อยู่เวรใช่ไหมเข้าเวรแล้วก็ช่วง2 ทุ่มกว่าๆก็ไปอยู่บ้านป๊อบดูทีวีอยู่ดูทีวีปั๊บได้ยินหูก็มันก็อยู่แล้วใช่ไหมหูไม่ค่อยได้ยินได้ยินเหมือนกับรถเขาว่าเข้าใจว่าเข้าใจรถขยะมาเก็บขยะอะไรประมาณนี้พอสักพักได้ยินวู้อะไรแบบนี้ก็เลยออกเปิดประตูโอ้นี่ใกล้จะเข้าบ้านแล้วคุณรู้ด้วยว่าหนักเราก็พอดีรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ด้านนอกเพราะว่าเราแป๊บเดียวเข้าใจไหมอ๋อเต็มเลยโอ้เปียกหมดเลยคุณแล้วก็น้ำก็พอลงมาแป๊บเดียวเนี่ยเทมาแป๊บเดียวก็คือไหลจากเข้าประตูบ้านละเนี่ยคือหนักไงถ้าไม่หนักมันก็ถ้ายาวๆถ้าไม่หนักก็ไม่ไหลเข้าบ้านแต่เนี่ยเริ่มจะไหลเข้าบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าเพราะมันหยุดก่อนก็ประมาณ3 ทุ่มครึ่งก็แหละฝนก็โปรยๆเมื่อคืนคือคนข้างบ้านก็ถามอยู่เหมือนกันเมื่อเช้านี้ที่กวาดขยะเขาบอกว่าถามแม่เขาว่ามีฝนตกไหมไม่นะ ไม่มีฝนตกนะไม่มีตก
0: คือต้องบอกว่าพอตอนดี4 ครึ่งหัวช่วงอ่ะก็ออกมานอกบ้านฮะ
1: โอ้
0: ฝนตก
1: ขนาดเปียกหมดเลยใช่ไหมพื้นเปียก
0: คือแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะคือแบบ2 ทุ่มก็หลับแบบสนิทสิทธิ์แสงนะก็คุณก็รู้ดิฉันไม่ใช่คนหลับดึกอะไร
1: ก็นั่นแหละพอหลับก็หลับจริงๆเลยใช่ไหมสนิทเลยเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่ในเมืองนะนี่บางคนก็ไม่รู้สึกว่าฝนตกใช่ไหมเนี่ยกำลังบอกว่าฝนตกไม่ทั่วเหมือนกันในเมืองเขาบอกว่านู่นอีกฝั่งหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลอ่ะไม่ตกจ้ะเขาหวังว่าตกนั้นแล้วจะให้ตกเพราะว่าเขามีดินอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าถ้าตกมาเหมือนกับมีการล้างอะไรประมาณนี้แห้งสนิทเลย
0: เป็นยอดปกติ
1: มาบ้านเราจริงๆเห็นเราบุญหรือเปล่า
0: ปกตินะฝนตกมาทั่วฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมาก
1: ๆก็บ้านเราก็ถือว่าเดี๋ยวนะที่ตัวเราเบิกตัวเหมือนกับเนี่ยบางหน้าของเราอ่ะนะเมื่อคืนที่ว่าชุ่มฉ่ำพอสมควรแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการไล่ฝุ่นใช่ไหมไล่ควันที่อะไรนะอินโดนีเซียที่เขาเกิดอะไรนะไฟภูเขาไฟภูเขาไฟที่ผ่านมาก็นั่นแหละทำให้ควันอะไรมากมายก็ปนน้ำใช่ไหมถือว่าเป็นการล้างฝุ่นล้างอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นแหละนะครับเรื่องฝนฟ้านี่ไม่ทั่วฟ้าจริงๆตอนนี้พื้นที่ใดที่ฝนตกหนักก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ไปดูในส่วนของประเด็นข่าวการเมืองกันนะเมื่อสักครู่ก็พูดกันไปแล้วว่าทางด้านของผู้สื่อข่าวก็จับตามองว่าจะมีการลุกฮือของมวลชนอีกหรือไม่นะสำหรับในส่วนของเรื่องราวของ การถกงบประมาณนะซึ่งในช่วงนี้ค่ะอยู่ในช่วงของการถกงบประมาณในปี70นะงบประมาณ70ค่ะโอ้โหคุณเขาบอกว่าขยี้กันเยอะมาก
1: เขาถกเถียงกันนี้แหละเมื่อวาน
0: เยอะมากนะแล้วก็ที่ขยี้หนักเลยคุณรู้ไหมเรื่องอะไรข้าราชการ
1: ข้าราชการ
0: บำเหน็จบำนาญข้าราชการนี่แหละคุณโอ้โหนัมเบอร์วัน
1: นัมเบอร์วันเลยใช่ไหม
0: ถูก
1: ประมาณว่าเขาเสนอจะให้ประมาณนี้แล้วก็ทางอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ลดหน่อยได้ประมาณนั้นเปล่า
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้ลดจนข้าราชการร้องแล้วนะคุณเอาจริงจริงชีวิตข้าราชการนี่ร้องไห้กันเลยนะคือแบบคือไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือในความคิดส่วนตัวไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะตัดในรัฐบาลตัดของราชการอย่างเดียว
1: ใช่
0: จนมีหลายคนว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เอาไปตัดส่วนอื่นบ้างล่ะอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลของต่างด้าวคุณไปตัดเขาบ้างสิ
1: เออใช่
0: เขาไม่ได้จ่ายภาษีอะไรกับคุณเลยคุณดูแลเขาดีกว่าคนในประเทศซะอีก
1: ถูกต้อง
0: ค่ารักษาพยาบาลของต่างด้าวตอนนี้เยอะมากอ่ะในประเทศไทยสองการศึกษาของเด็กต่างด้าวอ่ะ
1: เด็กต่างด้าว
0: คือให้การศึกษาเทียบเท่ากับการศึกษาของเด็กไทยเลยแล้ว
1: นั่นแหละ
0: แต่คุณกลับมาตัดงบประมาณของ
1: ข้าราชการไทย
0: คือต้อง
1: คิดนะตรงนี้ต้องคิดแล้วแหละ
0: ถกหนักมาก
1: จริงจริง
0: คือซึ่งตอนนี้บอกว่าก็มีหลากหลายอย่างแล้วนะที่มีการสรุปซึ่งงานสรุปนี้ก็จะชงเข้าครม.ในครั้งถัดไป
1: ครับ
0: ซึ่งในบางส่วนที่พอได้เห็นมาบ้างพอได้ฟังมาบ้างคุณเอาจริง
1: ๆ
0: ดิฉันตกใจบอกเลย
1: ใช่ไหมนั่นแหละเพราะเมื่อวานก็ถกกันจริงๆนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับงบประมาณปีหน้านะปีนี้แหละที่กำลังจะมาถึงปี70นี่แหละแต่ก็บางงบก็มีการตัดแล้วเช่นเดียวกันคุณปรับงบอะไรนะงบก็บางส่วนเนาะ
0: คือถ้าในส่วนของข้าราชการเออร์ลี่หรือว่าเกษียณนั้นจะได้ชดเชยเพียงแค่12เดือนอะไรประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้แล้วก็ถ้าออกแล้วก็ไม่รับคนเพิ่มจะลดในส่วนของรูปแบบของข้าราชการนั้นให้เล็กลง
1: ให้เล็กลง
0: ในขณะที่งานราชการนั้นบอกเลย
1: ใช่
0: มากขึ้นแล้วเลยคิดต่อไปคุณอ่ะลดในส่วนของส่วนราชการลดทุกอย่างไม่จ้างต่อไม่รับต
1: ่อ
0: แล้วเด็กอ่ะที่เขาเรียนหนังสืออ่ะคุณ
1: ใช่
0: เขาคงจะคิดว่าแล้วฉันเรียนไปทำไมเหรอแล้วฉันเรียนแล้วฉันจะมีงานทำไหม
1: จะมีการงานทำไหมจริงม
0: ี
1: งานรองรับไหม
0: ในเมื่อที่ประชุมเมื่อวานเขาบอกว่าจะพยายามใช้เทคโนโลยีจะใช้หุ่นยนต์จะใช้เครื่องจักรจะใช้อะไรให้มากขึ้น
1: ใช่
0: อ้าวเขาคิดว่าแล้วฉันจะมีงานทำไหมล่ะ
1: นั่นแหละจะเรียนไปทำไมในเป็นข้อคิดของเด็กสมัยใหม่นี่แหละใช่ไหมคุณ
0: จริงคุณ
1: เรียนไปทำไมในเมื่อเนาะมีการปรับให้แคบลงเล็กลงอะไรประมาณนี้เนี่ยบางหน่วยงานแต่ละหน่วยงานบางบอกว่าเขาจะมีการตัดบางตำแหน่งอะไรประมาณนั้นแหละไม่ให้มีเพราะว่าจะให้ส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยอะไรประมาณนี้คือให้เล็กลงนั่นแหละพอเล็กลงปั๊บแล้วมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นที่นักศึกษาอะไรนะบัณฑิตใหม่ๆเนี่ยพิจุบใหม่ๆเขาจะทำอะไรกิน
0: คืออ่ะนี่ช่วงรับประกาศปริญญาบัตรใช่ไหม
1: เออใช่
0: คุณแต่ละมหาลัยอ่ะมีน้องๆที่จบมาเป็นพันเป็นหมื่นคน
1: ใช่ใช่
0: เขาก็มีความหวังว่าฉันก็จะทำงานแต่เนี่ยคือปรับเล็กลงแล้วฉันจะมีงานทำไหมแม้กระทั่งตอนนี้คุณประเทศไทยต่อปีมีคนตกงานอ่ะเลข6หลักนะ
1: ใช่ใช่
0: หลายแสนนะต่อปีอ่ะ
1: ต่อปีใช่ไหม
0: ใช่แล้วคือแบบมองว่า
1: ก็เราเห็นบ้านเราไม่ต้องไปมองที่อื่นอ่ะเนาะบ้านเราอ่ะเด็กแต่ละปีจบกี่คนล่ะในเฉพาะในหมู่บ้านแคบๆอ่ะแล้วเขามีงานทำไหมล่ะ
0: ไม
1: ่
0: ก็มองว่าเนี่ยนะแล้วพอเมื่อวานเป็นเรื่องที่ถกใหญ่มากนะสำหรับในส่วนของการประชุมงบประมาณเมื่อวานนี
1: ้งบประมาณปี70นี่แหละเพราะว่าเมื่อวานก็คือถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหมวันแรกถกเถียงปีงบประมาณปี70เนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรใช่ไหมแต่พอรัฐบาลเสนองบนั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นอ่ะฝ่ายนี้ก็อีกโอ้เหมือนกับเนาะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ทำไมต้องอะไรมากมายถึงขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ให้พอประมาณก็ถกกันยังไม่จบนั่นแหละเกี่ยวกับงบประมาณปี70นะครับเมื่อวาน
0: คุณมีต่อไหมสำหรับในส่วนของการเมือง
1: เรื่องการเมืองก็ไม่มีอะไรละ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกเขาคุยกับเขาเรียกอะไรนะทูตสหรัฐอ่ะคุณเรื่องของอะไรนะมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ไหนเป็นไงว่าไงคุณ
1: ไหนไทยกับสหรัฐ โทษที
0: เมื่อวานนี้ท่านนายก
1: นะครับก็ได้ร่วมกับอนาสหรัฐใช่ไหมคุณสหรัฐย้ำความร่วมมือและมิตรภาพของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับโพสต์ข้อความยินดีที่ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับอาหารกลางวันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนะครับก็มีการสนทนาที่เต็มไปด้วยผลและเปิดเผยครอบคลุมหลายแง่มุมของการเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเรากับสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่อะไรนะผมว่าประทำธุรกิจอะไรมากมายต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ
0: เราทำธุรกิจอย่างดีมากับสหรัฐแล้วก็สหรัฐก็ขึ้นภาษีเราโดยดีตลอด
1: โดยดีตลอด
0: ขึ้นจัง
1: ใช่ใช่คือความร่วมมือของเรายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยดีตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจไปจนถึงความมั่นคงและภารกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเรากับสหรัฐอเมริกาอย่างมากและก็ได้หวังว่าได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความร่วมมือครั้งนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกคุณระหว่างเรากับสหรัฐซึ่งล่าสุดนึกสว่าเกี่ยวกับที่คุณบอกว่าภาษีอ่ะได้ตามความต้องการของเราเลยใช่ไหมนึกสว่าเขาจะลดเหลือตามที่เราต้องการนั่นแหละไม่ใช่มาก
0: ยังไม่ได้ต้องการเต็มที่เพราะว่าเรายังมากกว่าหลาย
1: หลายประเทศ
0: ในอาเซียนคือเรายังมากกว่าเวียดนามมากกว่าสิงคโปร์มากกว่าอินโดทั้งที่เราน่าจะถึงไม่ได้น้อยกว่าก็น่าจะได้เท่ากับเขา
1: เท่ากับเขา
0: แต่เรายังมากกว่าเขา
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งถือว่าถามว่าเราเป็นที่พอใจไหมเราก็ยังไม่ได้พอใจ
1: ยังไม่ได้พอใจแต่ก็อย่างที่บอกแหละยังไงก็ตามเราก็จะกระชับความสัมพันธ์ก็ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กำลังหาพรรคพวกละอะไรประมาณนี้นะครับว่าพรรคประเทศใดที่จะสนับสนุนเขาอะไรประมาณนี้คุณ
0: ไปกันที่เศรษฐกิจเลยนะคุณหลังจากที่ทหารสหรัฐกลับไปคุณเมื่อวานนี้
1: เมื่อวาน
0: คุณบอกว่ากลับแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณรู้ไหมเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกพัทยาค่ะนะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าปลื้มมากๆนะทหารสหรัฐนะมา 4,800 นายคุณ
1: 4,800 นาย
0: 4,800 นายนะก็มาเที่ยวหลากหลายพื้นที่นะทำให้เขาบอกว่าเมืองพัทยานะคุณ มีเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทค่ะ
1: นั่นแหละเพียงแค
0: ่
1: 5วันใช่ไหม
0: คุณ
1: นั่นแหละนายกปลื้มเลยใช่ไหม
0: นายกพัทยานี่บอกปลื้มมากนะทางด้านของนายปรเมศค่ะนายกพัทยาก็กล่าวบอกว่าพัทยานั้นคึกคักมากๆนะโดยเฉพาะในช่วงของที่ทหารสหรัฐ 4,800 นายนั้นมาพักผ่อนนะก็ได้มาเที่ยวกินช็อปต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งการช้อปปิ้งทั้งอาหารทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โอ้โหกำลังพลสหรัฐเขาบอกว่าเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากมาย อย่างเช่นปราสาทสัจธรร
1: ม
0: สวนนงนุชพัทยาตลาดน้ำสี่ภาคนะไปขี่ช้างไปอะไรมากมายและที่สำคัญคุณซื้อของไปฝากครอบครัวนะทำให้ในช่วงของ5วันนั้นคุณเงินสะพัดมากกว่า100ล้านบาทโอ้โหเรียกได้ว่าปลื้มเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ปลื้มเลยทีเดียว
0: เขาบอกว่าเม็ดเงินนี้นะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศนะว่าประเทศของเรานี้สมบูรณ์มากมีทุกอย่างนะทำให้หลายๆคนมาแล้วก็ติดอกติดใจคุณ
1: ใช่ใช่นะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยานี่แหละเป็นแหล่งรวมของชาวต่างชาติอยู่แล้วถ้าเรารู้ๆอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่ทางชาติแล้วก็พวกเราเองก็เหมือนกันส่วนมากก็จะไปทำมาหากินกันตรงนั้นใครๆก็อยากจะไป
0: ทางด้านท่านนายกก็บอกว่าอยากให้เชิญอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวพัทยาได้ทุกวัน
1: ได้ทุกวัน
0: เที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและก็มาที่นี่จบครบที่เดียวจ้ะ
1: จบครบที่เดียวถูกต้องนะครับมีหน้าล่ะไม่อย่างนั้นทหารอเมริกันเขาไม่เลือกพัทยาหรอกถ้าไม่จบครบที่เดียวคุณ
0: คุณ5วัน100ล้านนี่มันสุดยอดนะ
1: สุดยอดนะก็เลยอย่างที่บอกแต่ละคนต่อวันประมาณ 5,000 6,000 น่ะต่อวันนะที่เขาใช้จ่ายการใช้จ่ายของเขาอ่ะคุณนั่นแหละทำให้เงินสะพัดแล้วอยากให้มาอีกเหรอคุณ
0: อ่ะก็ดีนะ
1: ก็ดีนะใช่ไหม
0: มันจะดีนะ
1: ก็เปลี่ยนจากพัทยามาเอามะนาวบ้านเราได้ไหมอ่ะ
0: ดิฉันฟันธงตรงนี้เลย
1: ว่า
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้มาเอามะนาวบ้านเราว่าจะได้คึกคักจะได้เป็นบูอะไรประมาณเนี้ย
0: มันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้
0: ไปต่อกันเลยคุณ
1: เศรษฐกิจกันต่อนะโค้งสุดท้ายละอย่างที่เราคุยไทยช่วยไทยพลัส640คุณโค้งสุดท้ายตั้งแต่เดือนไหนแล้วล่ะวันเดือนกันยาสุดท้าย
0: เดือนที่4
1: แล้วเดือนได้เดือนที่4แล้วไงครบแล้ว
0: มิถุนาก
1: รกฎาสิงหาก
0: ันยา
1: 4เดือนเขาบอกว่ายอดใช้จ่าย4เดือนเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 1.43 แสนล้านบาทคุณกระจายทั่วประเทศไม่เฉพาะจังหวัดของคุณอย่างเดียวเรียกได้ว่า77จังหวัดทั่วเลยกระจายเงินไทยช่วยไทยพลัสคุณรัฐบาลเขาบอกทางรัฐบาลชวนประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงสุดท้ายของโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดของวันที่6คุณวันนี้วันที่8ใช่ไหมวันข้อมูลวันที่6มียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว143แสน143,122 ล้านบาทคุณโดยประมาณนะมีพี่น้องประชาชนรับสิทธิ์26ล้านกว่าคนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว1ล้านกว่าร้านคุณ1ล้านกว่าร้านขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกนะทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจและกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคุณ
0: อ
1: ันนี้ของประชาของรัฐบาลบอกให้พี่น้องประชาชนนะที่มีอยู่ก็ใช้จ่ายให้ภายในเดือนที่กำหนดทางประชาชนก็ขอวอนพี่น้องประชาชนอีกขอให้ต่อโครงการนี้ได้ไหม
0: คุณไม่ต้องมาทำตามที่เป็นแบบ
1: นั้นก็ให้ต่อโครงการขอให้ต่อโครงการนี้ต่อได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าแบบถ้ามีโครงการนี้ต่อไปคือร้านค้าร้านขายแล้วก็ผู้ใช้จ่ายเนาะ
0: ก็จะได้คึกคัก
1: จะได้คึกคักกันอีกเหมือนเดิม
0: เพราะว่าคือหลังจากเนี้ยก็มีแนวโน้มอยู่แล้วว่าอาจจะซบเซาลง
1: ใช่ถูกต้องประมาณนั้นถูกต้อง
0: ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
1: ใช่
0: หมดเดือนนี้แต่ไทยเที่ยวไทยพลัส
1: เพิ่งจะเริ่มใช่ไหม
0: เพิ่งจะเริ่มเลยจ้ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสุรศักดิ์นะรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าในวันที่8กันยานี้นะก็จะหารือกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นคือคุณเอกนิติธันประภาสนะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของโรงแรมคือจะได้แบบผูกพันกันกับโรงแรมได้ไงคุณเรื่องของที่พักใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เขาบอกว่าในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮซีซันน่ะนะ
1: ไฮซีซัน
0: นะก็จะมีการไปเที่ยวนั้นเยอะในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งแพ็กเกจน่ะเขาบอกว่าจะเป็นรูปแบบของจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ต้องบอกว่ารัฐคือรูปแบบของเขาอ่ะคือรัฐจะจ่ายไม่เกิน 3,000 แล้วก็ประชาชนจ่ายเองอีก 3,000 ก็คือรวมแล้วประมาณสัก 6,000 น่ะก็ถือว่าถ้าเที่ยวต่อคน 6,000 ก็พอได้อยู
1: ่ใช
0: ่ประมาณนั้นนะซึ่งรายละเอียดโครงการนั้นเขาบอกว่าจะให้ครม.นั้นพิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งและจะเปิดลงทะเบียนให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นในวันที่1ตุลาคมค่ะนะก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบเที่ยวนะรอติดตามไว้ได้เลยสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสเขาจะประชุมครม.กันสัปดาห์หน้าแล้วนะ
1: ใช่ไหมก็ได้ไปเที่ยวกันสำหรับใจที่ชื่นชอบเที่ยวใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าใช่ไหมคุณไทยช่วยเหมือนกับ
0: ก็เหมือนกับเขาออกครึ่งนึง
1: เราออกครึ่งนึงเลยประมาณนั้นแหละ
0: ก่อนจะไปถึงโน่นคนมาเที่ยวบ้านเราก่อน
1: ใช่ใช่
0: เพราะบ้านเรานี่กำลังจะมีงานใหญ่ตั้งสองงานเช
1: ีย
0: วนะ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เป็นในส่วนของงานศาลสมโพธิศาลหลักเมือง
1: ก็พรุ่งนี้ละ
0: พรุ่งนี้ละเริ่มต้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อกันเลย
1: ต่อเนื่องเลย
0: งานของดีเมืองนารา
1: ถูกต้อง
0: ต้องเที่ยวบ้านเราก่อนนะค
1: ุณใช่ใช่
0: เพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะขบวนแห่ขบวนแห
1: ่ใช่ขบวนแห่13อำเภออ
0: ยากดูละ
1: ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไร
0: คุณ
1: แล้วอยากดูละเมื่อไหร่ล่ะคุณ
0: วันเสาร์นี้ค่ะ
1: วันเสาร์นี้แล้วใช่ไหม
0: 12กันยายนนะซึ่งก็บอกว่าเตรียมความพร้อมได้เลยนะ
1: ครับ
0: ทางด้านของกำหนดการในเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นนะ
1: ก็
0: ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แหละก็เวลาปกติที
1: ่ใช่ใช
0: ่เคยมี
1: ที่เคยมี
0: ซึ่งก็ประมาณนั้นแล้วบอกเลยคุณมาก่อนได้จับจองที่นั่งก่อน
1: ที่นั่งก่อนโอ้โหเรียกได้ว่าที่นั่งนี้มีจำนวนจำกัดใช่ไหมคุณ
0: แล้วคุณดูสิสองฝั่งเกาะกลางถนนเอ่ยฝั่งขอบถนนเอ่ยมีที่ว่างไหมล่ะ
1: ใช่ไม่มีที่ว่างเลยทุกปีที่ผ่านมาจะไม่มีที่ว่างเลยแม้กระทั่งเกาะกลางถนนก็เต็มไปเลยคุณ
0: คุณแน่นเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: เรียกได้ว่าทุกคนมีความพร้อมจับจองที่นั่งอาหารการกินพร้อมมากรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือนี่เคลียร์เมมไว้เลยบอกเลยคุณเพราะว่าคุณจะได้ถ่ายเยอะมากจริง
1: ๆใช่ๆแล้วก็ขบวนแห่แต่ละอำเภอเขามีความแตกต่างนะว่าอำเภอไหนเขาจัดอะไรมาโชว์มาแสดงอะไรประมาณนี้คุณก็แบบคืออลังการอะคือนราธิวาสของเราเวลาจัดงานของดีเมืองนราเนี่ยที่พี่น้องประชาชนประทับใจที่สุดก็หนึ่งในงานก็คือขบวนแห่นี่แหละคุณ
0: คุณปีนี้มี17ริ้วขบวน17ริ้วขบวน13อำเภอ
1: 13อำเภอ
0: ซึ่งมีการประกวดด้วยนะ
1: ใช่
0: ประเภทสวยงาม
1: ประเภทความคิด
0: อ่า
1: ใช
0: ่แล้วคุณลองคิดดูสิว่าจะขนาดไหน
1: ถูกต้องอัน
0: นี้แบบไม่ได้อวยเกินจริง
1: ใช่จริง
0: ทุกปีสวยมาก
1: ใช่พี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสที่เขามาชมทุกๆปีเขาก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงงานของเราว่ามันอลังขนาดไหนดังนั้นจะดูความอลังในปีนี้ก็อย่าลืมกันแล้วกันเนาะวันเสาร์ที่12กันยายนนี
0: ้ช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่ายนะครับ
0: ก็อย่าลืมพกร่มมาด้วยนะ
1: ใช่พกร่มมาด้วยนะเนื่องจากว่าอากาศบ้านเราตอนนี
0: ้
1: อย่างที่รู้กันอยู่ใช่ไหมเราเตรียมไว้ก่อนถึงไม่ตกก็ดีแต่ว่าถ้าตกเราก็จะได้ใช้นะครับ
0: ฝนไม่ตกเราก็กันแดดได
1: ้ใช่
0: ว่ากันไป
1: ว่ากันไป
0: มีประโยชน์
1: ถูกต้อง
0: ไปดูในส่วนของการศึกษากันบ้างคุณ
1: ครับผม
0: คุณบอกว่าเรียนอะไรดี
1: ใช่เมื่อวานเราก็คุยอยู่ใช่ไหม
0: เราคุยกันเพราะว่ามีน้องๆหลายคนบางคนก็ไปถามพ่อแม่ผู้ปกครองว่าหนูจะเรียนอะไรลูกของเพื่อนแม่หนูจะเรียนอะไรอ่ะที่เรียนมาแล้วมีงานทำ
1: มีงานทำอ่ะโอ
0: ้เขาพูดประโยคนี้กับแม่
1: เด็กก็ถามแบบนี้เลย
0: หนูจะเรียนอะไรอ่ะแม่ที่เรียนจบมาแล้วมีงานทำแม่เขาก็อึ้งแล้วก็มาถามแบบเพื่อนๆบอกว่าฉันจะตอบลูกว่ายังไงดี
1: ครับ
0: จะให้ลูกเรียนอะไรเหรอที่จบมาแล้วจะได้ไม่ตกงาน
1: จะได้ไม่ตกงานน่ะ
0: ฉันจะตอบลูกว่ายังไงคือแบบมันก็น่าคิด
1: น่าคิดไม่กำลังจะบอกว่าถ้าพ่อแม่รุ่นใหม่อย่างเพื่อนคุณก็คนน่าจะรุ่นใหม่เขาก็รู้แหละว่าอาบ้านเป็นเมืองเป็นยังไงใช่ไหมถ้าพ่อแม่ที่แบบเหมือนกับบ้านๆที่อยู่กับบ้านเขาไม่รู้เรื่องหรอกถ้าลูกถามแบบนี้อ้าวจะไปทางไหนดีหรือไม่ก็เอาเรียนแบบคนนั้นสิที่เขาได้งานทำอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียนยังไง
0: ตอบแบบบ้านๆเลยนะถ้าชาวบ้านพูดเรียนครูสิลูกจบมานั่นได้เป็นครูมีงานทำไม่ต้องตกงานอันนี้คือคนบ้านๆอ่ะเขาจะเขามองคือเขาเห็นครูแบบเขาจะแบบครูคือที่หนึ่งในใจอ่ะ
1: ใช่
0: ประมาณนี้แต่ณโลกปัจจุบันเนี้ยคุณเขาบอกว่าประมาณสักอีก20ปีข้างหน้าครูก็เสี่ยงตกงานนะ
1: เ
0: พราะว่าอะไรประเทศไทยไม่มีคนเกิด
1: ก็เด็กเกิดน้อยประมาณนั้นแหละ
0: เด็กเกิดน้อยลงคราวนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนณตอนนี้นะก็ทยอยปิดแล้วด้วย
1: ทยอยปิดแล้วด้วยใช่จริง
0: แล้วเด็กบางคนคุณเขาบอกว่าไม่เรียนในโรงเรียนหลอกเสียเวลาเพราะว่าพอเรียนแล้วก็กลับมาก็ตกงานเหมือนกัน
1: ก็นั่นแหละ
0: เขายอมไปเรียนแบบเปิดแบบเรียนเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนู้นเพื่อที่จะได้วุฒิเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ได้มีความรู้เหมือนกันแต่เรียนน้อยกว่า
1: เรียนน้อยกว่า
0: เด็กบางคนก็พูดแบบนี
1: ้เขาแบบนี้เหมือนกับเขาทำงานได้ทำงานด้วยปานกลางที่เขา
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้เยอะมากที่แบบเมื่อวานนี้พอเราคุยเรียนคุยกับคุณใช่ไหมพอตอนเย็นแค่นั้นแหละก็ในกลุ่มเพื่อนก็คุยกันว่าเนี่ยลูกฉันมาถามแบบเนี้ยแม่ลูกจะเรียนอะไรดีที่เรียนจบแล้วจะได้ไม่ตกงาน
1: ถูกต้องนั่นแหละ
0: ตอบยังไงดี
1: รู้ดีนะเขาหวังอนาคตของเขาอ่ะนะ
0: เรียนแล้วถ้าเมื่อฉันตั้งใจเรียนอยากขมักขม้นมา4ปีแล้วจบแล้วฉันมาเตะฝุ่นฉันก็หน่อยนะคุณจริ ง
1: จริงก็ไม่อยากเป็นบางทีลูกเขาคิดว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเราทั้งชีวิตแล้วถ้าเราเติบโตเรามีงานทำเราก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยอะไรประมาณนี้คุณอย่างที่คุณบอกอ่ะต่อไปโรงเรียนก็น้อยไม่ใช่ต่อไปตอนนี้ก็เริ่มน้อยแล้วบางโรงเรียนก็ยุบแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ไม่เฉพาะเอกชนของรัฐก็มีเช่นเดียวกันคือยุบให้เป็นหนึ่งเดียวจากหมู่บ้านสมมุติหมู่ในหมู่บ้านมีโรงเรียน2หลัง2โรงอะไรประมาณเนี้ยต่อไปก็ตอนเนี้ยก็ยุบมาเป็นโรงเดียวละอะไรประมาณนี้คุณ
0: ในเมื่อมีโรงเรียนน้อยลงบุคลากรของครูก็ลดลงเหมือนกัน
1: ต้องลดลงเลยถูกต้อง
0: ซึ่งอันนี้เป็นเคยดูในทีวีนี่แหละช่องหนึ่งจำไม่ได้นะเขาบอกว่าแบบครูต่อไปก็มีโอกาสตกงานเหมือนกันที่หลายๆคนมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่แบบไม่ตกงานนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ว่ากันไปนะก็ต้องรอซึ่งตอนนี้เอาจริงนะคุณถ้าเด็กมาถามใช่แบบนี้ฉันก็คิดมากนะจะตอบยังไงอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่ารัฐบาลยังไม่รู้จะออกหมู่หรือจ่าอยู่เลย
1: ใน
0: เรื่องของสัดส่วนของค่าราชการ
1: งบประมาณต่างๆนะ
0: ก็ไม่รู้หมู่หรือจ่าอยู่
1: ใช่
0: แล้วเราจะตอบเด็กยังไงแล้วเด็กก็คิดคุณรู้ไหมเด็กสมัยเนี้ยแค่เจนซีใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็คิดที่จะฉันอยากจะทำงานฉันอยากจะมีเงินฉันอยากจะ คิดหนักกว่าเราอีกคุณ
1: ใช่
0: ฉันจะมีเงินฉันจะเที่ยวฉันจะนั่นฉันเขาคิดหนักกว่าเรา
1: ใช่ยิ่งสมัยนี้แบบการใช้จ่ายเนาะแต่ละวันมันเยอะกว่าที่ผ่านมาเทคโนโลยีเพิ่มไงเพราะแต่ละอย่างแต่ละคนเมื่อก่อนนั้นเราก็กับข้าวแต่ประจำไปโรงเรียนแล้วก็กินข้าวไปมานั้นแต่สมัยนี้ไหนจะโทรศัพท์อีกล่ะไหนจะโน้ตบุ๊กอีกล่ะอะไรประมาณนั้นที่ต้องใช้ในการเรียน
0: อ
1: ่ะคือมันเพิ่มอ่ะว่าค่าถ้าโทรศัพท์ก็มีค่าโทรศัพท์อีกค่าเน็ตค่าอะไร
0: แล้วมันก็ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนการไปทำงานคุณพกข้าวห่อไหม
1: พบข้าวห่อ
0: ณปัจจุบันนี้มีไหม
1: ก็นั่นแหละ
0: นักเรียนไปโรงเรียนปัจจุบันนี้
1: เขาไม่มีหรอกไม่มีไม่มี
0: บางโรงเรียนก็มีโครงการอาหารกลางวันก
1: ็
0: ได้ทานถ้าโรงเรียนไหนที่ไม่มีไม่มีหรอกเด็กจะพกข้าวห่อไปอ่ะ
1: ไม่มีไม่มี
0: ฉันต้องไปซื้อจับจ่ายซื้อตามที่เขาขายกันก็แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเขาบอกว่าเดี๋ยวโบราณอีกแล้วย้อนอดีตแต่ค่าใช้จ่ายมันจะน้อยกว่าจริง
1: จริงจริง
0: เพราะว่าการพกข้าวห่อไปโรงเรียนเป็นเรื่องปกติมาก
1: ถูกต้องคือจะบอกว่าสมัยก่อนในการค้าการขายในโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีก็ต้องพกไปพาไปแต่สมัยนี
0: ้การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเงิน
1: ขับเคลื่อนด้วยเงินถูกต้อง
0: หลายคนบอกว่าอ้าว
1: ออกจากบ้านปั๊บหน้าประตูโรงเรียนก็ใครขับเคลื่อนด้วยเงินและคุณนี่ที่โรงเรียนแม้กระทั่งจัดงานไปบ้านละงานแต่งงานงานอะไรของหมู่บ้านแต่คุณต้องเตรียม
0: ของ
1: ขายเต็มอย่าพาเด็กไปกินเดี๋ยวเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคุณต้องเสียตังค์เพิ่มระหว่างทางมีคนขายเต็มดึงดูดสายตาของลูกหลานของเราบางคนแบบว่าไม่ได้เตรียมเงินอย่างชาวบ้านนะเอาเฉพาะจะไปกินเดียวอะไรประมาณนี้พอพาลูกไปด้วยเนี่ยนิสัยชาวบ้านชอบพาเด็กไปด้วยแทนที่จะไปคนเดียวนะ
0: อยู่บ้านนี้เขาอยู่กับใครล่ะ
1: ก็นั่นแหละก็พาไปพอไปแม่เด็กมันดูเห็นแบบของเล่นเด็กๆนะก็อยากจะได้โอ้โหอาละวาดใหญ่เลยบางคนนะคุณอาละวาดพ่ออยากได้อยากได้แม่โมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วจะเหลือเหรอก็นั่นแหละ
0: ไปดูบอกว่าคุณบอกว่าเรียนอะไรใช่ไหมเม
1: ื่อ
0: ต
1: ั
0: วเร
1: ีย
0: นอะไรที่ไม่ให้ตกงาน
1: ไม่ให้ตกงานยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้ประมาณไม่ให้ตกงานเพราะว่ายุคสมัยนี้อยากจะบอกยุคเทคโนโลยีใช่ไหมคุณแล้วเรียนคณะอะไรจบแล้วมีแนวโน้มตกงานยากเขาว่าอย่างนั้น
0: ก็คือ
1: บอกว่าไม่ตกงานแหละ
0: ตกงานน้อย
1: ใช่โอกาสที่จะมีงานทำโอกาสที่จะมีงานทำอันดับหนึ่งคือเรียน
0: หมอเหรอ
1: แพทย์แต่กว่าจะเข้าแพทย์นะคุณนะก็จริงอยู่ถ้าเรียนแพทย์เนี่ยโอเคโอกาสจะตกงานมันน้อยมาก
0: คือไม่ได้ทำงานราชการเปิดคลินิกก็ได้นะ
1: ใช่
0: ยอมไป
1: โอ้ถูกต้องของเขานะแพทยศาสตร
0: ์
1: สองพยาบาลศาสตร
0: ์
1: เภสัชศาสตร์ทันตแพทย์ศาสตร์โอ้ประเภทนั้นทั้งเรื่องเลยเทคนิคการแพทย
0: ์
1: วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์AIนั่นแหละใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์วิศวกรรมศาสตร์ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์คุณคำว่า10คณะที่เรียนแล้ว
0: เดี๋ยว
1: คุ
0: ณดูก่อนครุศาสตร์นี้อันดับ10แล้วนะเรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8มาแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: อยู่อันดับ10แล้วนะ
1: อันดับ10แล้วล่ะแล้วพูดถึงครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก็ขนาดไหนแล้วพูดถึงนี่เดี๋ยว10อันดับ10นะแล้วลูกหลานบ้านๆแบบเราจะเข้าถึงไหมตรงนี้คุณนะต้องสมัยนี้เด็กเรียนบ้านหมู่บ้านของเราเนี่ยเรารู้แบบบ้านๆแต่มันไม่ใช่ลูกถ้าลูกครูลูกข้าราชการแล้วเขาอาจจะกดขันหน่
0: อ
1: ยใช่ไหมแต่ถ้าลูกบ้านๆแบบเราที่พ่อแม่ก็ได้แต่ส่งเงินคุณไม่ได้รู้ว่าลูกเรานี่อยากจะเรียนอะไรแล้วคือแบบเรียนเก่งขนาดไหนให้สนใจอะไรประมาณนี้ไหมเรียกคือให้แต่ตังไปโรงเรียนแต่วันๆให้ค่าเช่าบ้านค่ะคือรู้หน้าที่ของเขาส่งเรียนถนัดนี้เท่านั้นและลูกเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาคงไปคณะนี้ไม่ได้คุณรู้ไหมเด็กเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาไปคณะนี้ไม่ได้เขาคงไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าบางคนส่วนน้อยเขาจะไปคณะนี้ได
0: ้
1: เพราะเขารู้ตัวของเขาเช่นเดียวกันว่าเขาอยากจะเป็นหมอเขาอยากจะเป็นพยาบาลเพราะว่าพูดถึงถ้าจะให้คนเรียนแบบนี้นะคือถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้เรียนหมดเลย ถ้าใครอยากจะเรียนคณะไหนก็เรียนถึงแม้คุณจะมีความรู้ต่ำหรือว่าคนที่แบบไม่เก่งอ่ะมาว่าเรียนไม่เก่งแต่ว่าเขาอยากจะเป็นหมอเขาอยากเป็นพยาบาลถ้าทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้เขาก็โอเคแบบนี้ได้แต่นี่เวลาจะเข้าคณะนี้คุณใช่ไหมไม่ใช่ว่าง่ายเนี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ของบ้านเราเนี่ยเข้าคณะนี้นักเรียนเป็นพันก็ที่เข้าคณะนี้ได้ประมาณ 4-5 คนเท่านั้นเองคุณมันยากไงแต่ความใฝ่ฝันของน้องๆของเราก็อยากจะเข้าคณะนี้เหมือนกันแต่ว่าความรู้ความสามารถของเขาเอื้อไม่ถึงเท่านั้นเองคุณ
2: นั่นแหละนะก็ว่ากันไปแต่ก็เอาจริงนะคุณดิฉันเห็นน่ะดิฉันดีใจ
1: ว่า
2: ดีใจเพราะว่า
1: ลูกหลาน
2: คิดว่าลูกหลานดิฉันก็คงจะไม่ตกงาน
1: ก็ไม่ตกงานเพราะดีคณะนี้คณะใดคณะหนึ่งใช่ไหมโอเคนี่แหละก็มีโอกาสนะมีโอกาสตกงานยากแล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานทำเยอะกว่าคณะอื่นๆอะไรประมาณนี้คุณ
2: ไปดูกันที่ต่างประเทศคุณ
1: เ
2: กิดเหตุไฟไหม้ตลาดที่อินโดนีเซีย
1: อีกแล้วเหรอ
2: คุณรู้
1: ไหมไม่ใช่ภูเขาไฟนะ
2: ไฟไหม้ตลาดคุณมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายค่ะ3ชั่วโมงก่อนหน้านี้เอง
1: เออ
2: นะซึ่ง3ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียช่วงเช้ามืดเนี่ยนะเกิดเหตุไฟไหม้คุณโอ้ไฟไหม้ไปเรียกได้ว่าไหม้ในตลาดแล้วก็ลามไปถึงอาคารพาณิชย์ส่งผลให้ตอนนี้นะมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายเด็กเป็นเด็กนะ6รายแล้วก็ความเสียหายตอนนี้ยังประเมินไม่ได้เพราะว่าบ้านเรือนแผงขายของต่างๆเนี่ยกว่า40หลังแล้วจ้ะคุณไม่ใช่น้อยๆเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็บอกว่าตอนนี้เร่งระดมนะทุกภาคส่วนเลยช่วยกันคุณแต่ยังไม่สงบนะตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได
1: ้นั่นแหละ
2: 40หลังแล้วจาก3ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คุณยังตอนนี้ยังไงนั้นอยู่เลย
1: อินโดนีเซียนะ
2: อินโดนีเซีย
1: เกิดไฟ
2: ตลาดไฟเกิดจากไฟไหม้ที่ตลาด
1: นั่นแหละก็คือประมาณว่าไฟอะไรกันนักหนาอินโดนีเซียกำลังจะบอกว่าไฟภูเขาไฟปะทุร้อนแรงก็ยังไม่ดับยังไม่สนิทอ่ะนะประมาณยังไม่สนิทนี่ก็เกิดไฟไหม้ตลาดอีกคุณก่อนหน้านั้นก็ควันไฟป่าก็คือไฟเหมือนกันเหมือนว่าไฟลุกลามอินโดนีเซียอ่ะแต่ตอนนี้นะครับที่ไฟเท่าทานของภูเขาไฟตอนนี้ก็คือสงบอะไรสงบหน่อยนึงแล้วอะไรประมาณนี
2: ้
1: ทางท่าอากาศยานหลักของอินโดนีเซียก็กลับมาใช้บริการปกติแล้วเชื่อไทยเราก็คงปก

0: บ้านเราก็เกิดบ่อยเหมือนกันไฟอ่ะ
1: คือเอาจริงนะถ้าให้คิดวิเคราะห์ก่อนนะไฟไม่ตลาดฉันคิดว่าแบบอาจจะเป็นแบบทอดนั้น
0: เ
1: นื้อออกไหมอาจจะทอดนั่นทอดนี่คือร้านค้าแล้วอาจจะมีแบบประกายนิดนึง
0: ใช่ใ
1: ช่หรือว่าบางพื้นที่ก็แบบแก๊สระเบิดถังแก๊สระเบิดอะไรแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณบอกอินโดนีเซียอะไรกับไฟทั้งนั้น
0: กับไฟทั้งนั้นร้อนอินเดียประตูร้อนจริงๆอ่ะกีฬาเลยคุณบีไหม
1: เมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานนี้อะไร
1: คุณดูไหมล่ะศึกลูกยางหนุ่มอ่ะ
0: ใช่ใช่ดูศึกลูกยางหนุ่มคุณดู
1: ไม่เซตสี่ดิฉันนั่งไม่ติด
0: เซตห้าอะไร
1: ไม่ใช่เซตสี่ก่อน
0: เซตสี่ก่อน
1: ดิฉันนั่งไม่ติดถ้าว่าเราเนี่ยคือแบบอยากให้ชนะแต่เซตสี่คุณนึกออกไหม
0: ใช่
1: ไม่อยากจะให้ถึงเซตที่ห้า
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าจากสถิติประเทศไทย
0: ถ้าเซตที่ห้า
1: เซตที่ห้าแล้ว
0: ไม่รอด
1: ก็เลยลุ้นเซตที่สี่มากแล้วก็เซตที่สี่มันก็สูสีมาก
0: สูสีมากใช่สุดท้ายก
1: ็เซตห้า
0: แบบสุดท้ายก็เซตที่สี่ก็ไปไม่รอดจริง
1: ๆ
0: ไม่ไหวจริงๆ
1: แต่คือแบบคะแนนมันบีบหัวใจคุณนึกออกไหมล่ะ
0: ใช่ก็บอกคุณก่อนกลับเมื่อวานเห็นไหมเราดูคือ2เซตแล้วเราผ่านเราว่าเกาหลีนี่ตัวเล็กแบบว่าแบบสู้ไทยเราไม่ได้เอาปอดเซตที่3โอ้โหเซตที่4ก็เอาเข้าไปคุณแล้วก็มาลุ้นเซตที่5ก็เหมือนกับลุ้นนักตบสาวเมื่อวานเลยคุณอยู่ไม่ติดเหมือนกันลุ้นจริงๆ
1: เอาจริงๆวอลเลย์บอลน่ะทั้งชายทั้งหญิงอ่ะไม่อยากได้ถึงเซตที่5เพราะมันเหมือนเซตที่5เป็นเซตอาถรรพ์ของเรา
0: อาถรรพ์ของเรา
1: ถ้าไม่เฮงจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยผ่าน
0: ใช่
1: พอเมื่อวานพอบอกตายแล้วเซตที่5เนี่ยก็ใจตุ๊บๆต่อมๆตุ๊บๆต่อมๆ
0: ถูกต้อง
1: นั่งไม่ติดคุณ
0: ใจได้ตุ๊บตับตุ๊บตับ
1: ถูกต้องนะซึ่งก็บอกว่าบีบหัวใจมากๆนะซึ่งเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูกับการแข่งขันในกลุ่ม C นัดที่2นะไทยก็เจอกับ
0: เกาหลีใต
1: ้เมื่อวานนี้นะเรียกได้ว่าสู้กันอย่างแบบดูเดือดมากเพราะเล่นกันถึง5เซต
0: 5เซต
1: 2เซตแรกนั้นไทยนำก่อน
0: ใช่
1: นะ25-18 25-16พอเซตที่3โอ้โหเกาหลีว่าฉันไม่ยอมแล้วนะ
0: เขาเปลี่ยนนะเปลี่ยน
1: เขาก็มาชนะได
0: ้มาชนะได
1: ้25-20เซตที่4ก็เรียกว่าเป็นนัดชี้ชะเซตที่ชี้ชะตาไทยแล้ว
0: ไทยแล้ว
1: ถ้าไทยชนะก็คือจบแต่ถ้าไทยแพ้ก็คือไปต่อกับเซต 5
0: ซึ่งเราไม่อยากให้มีเซต5อย่างที่คุณบอก
1: เราไม่อยากมีเราก็เล่นกันมาแบบแต่เราตามมาตลอดแต่มันตามแบบสูสีมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเราก็เรียกได้ว่าไม่ได้
0: เ
1: กาหลีได้ก็เลยได้ไป25-22ไปต่อกันเซต5แล้วจ้า
0: เซต5แล้วจ้าเซตตัดสิน
1: เซตตัดสินใครจะ
0: อยู่ไม่ติดเลยแหละคนดูอยู่ไม่ติดเลยแหละ
1: คุณกังวลบอกกันเลยนะแต่ต้องบอกว่าหนุ่มไทยก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่ผิดหวัง
0: ถูกต้อง
1: เพราะเมื่อวานนี้ก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปในเซตที่5 15-12ได้
0: ใช่
1: นะเก็บเพิ่มมา2แต้
0: ม
1: ซึ่งไทยนั้นแข่ง2นัดชนะ2มี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: แต่ต้องบอกว่าเรานั้นจะต้องไปเจอกับไต้หวันอีกรอบหนึ่งไต้หวันในวันพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้
1: วันที่9นะ 11:30 ก็โมโนแม็กถ่ายทอดอีกนะ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งต้องบอกว่าเราผ่านเข้าสู่รอบ2แล้วนะ
0: เข้าสู่รอบ2แล้วใช่ไหม
1: เราผ่านเข้าสู่รอบแล้วผ่านเข้ารอบแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเป็นความสะใจมากๆของนักวอลเลย์บอลไทยอ่ะคือชายคือเราต้องยอมรับนะว่าวอลเลย์บอลชายอ่ะเราไม่มีแพทย์สนามเราไม่มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคือที่ไปก็คือแค่โค้ชกับนักกีฬาจริงๆอ่ะ
0: จริงๆใช่ไหม
1: คือเขาจะต้องซ้อมเขาจะต้องแข่งเขาต้องมาฟื้นฟูตัวเองด้วยตัวของเขาเองคือแบบน่าสงสารมาก
0: ทำไมเขาไม่มีเหมือน
1: เขาไม่มีเหมือนทีมไทย
0: ทีมหญิง
1: ไม่มีเหมือนทีมหญิงคราวนี้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องมาเยอะบอกว่าอ้าวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์มาก

0: ายเหมือนกับทีมหญิง
1: ใช่
0: แต่เราก็จะต้องมีให้เขาให้ครบเลยว่า
1: ใช่ไหมคะคือให้สนับสนุนตรงนี้ด้วยแหละ
0: ถูกต้องอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งประเด็น
1: ลูกเมียน้อยลาวแหละประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นอ่ะข้อนี้เมื่อวานคุณโง่ดิฉันว่าคุณพิสมัยนู่นนักกีฬาของเราที่เป็นเสือยิ้มยากอ่ะยังคิดตั้งนานอ๋อต้องนภาเดชแน่เลย
1: นภาเดชนึกชื่อไม่ออกไง
0: เสือยิ้มยากเหลือเกินแต่ถ้าได้ตบแล้วสุดยอดเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ใครนะนึกไม่ออก
1: แล้วไปทำกันบ้านเลยเหรอ
0: พอกลับไปถึงพอกทีวีดูอ๋อเสือยิ้มยากของคุณต้องนภาเดชแน่เลย
1: นภาเดชแน่แ
0: ต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ลุ้นสุดใจแล้วก็นักกีฬาเองก็บอกว่าโคตรสะใจ
1: โคตรสะใจใช่ได้คนเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่ง่ายนะแล้วรอบต่อไปเราก็ต้องไปเจอกับอีกหลายๆประเทศใช่ไหมถ้าเราเข้ารอบแล้ว8ทีมสุดท้ายจะเป็นประเทศไหนบ้างคุณ
0: นะเราก็มีความหวังว่าอยากเข้าที่1ในทีมในสายเพื่อจะไปเจอทีมที่อ่อนกว่าก็คือที่2ของสายอื่น
1: ที่2ของสายอื่น
0: ก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่ในส่วนของวอลเลย์บอลชายไทย
1: ชายไทยนะครับ
0: เชียร์กันต่อคุณนะเพราะว่าก็สนุกสนานกันเหมือนกันนั่งไม่ติดเหมือนกัน
1: ใช่วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมอยู่หน้าจอแหละคุณ 11:30 ใช่ไหม 11:30 พรุ่งนี้
0: พอดีเลยได้ดูแน่นอน
1: ได้ดูแน่นอนต้องนั่งนั่งให้เรียบร้อยอ่ะนะ
0: คุณคุณอย่าใช้คำว่านั่งให้เรียบร้อย
1: นั่งให้เรียบร้อยเวลาดู
0: ทุกครั้งนั่งไม่เคยติดเลย
1: นั่งไม่เคยติดเลยใช่เรานี่แรกๆไม่เท่าไหร่แหละแต่ว่าแบบถ้าเซตสุดท้ายยังไงถ้าเซตสุดท้ายคือความลุ้นเนี่ยใช่ไหมลุ้นว่าเราแพ้อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ที่ผ่านมาเราก็แพ้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นตบสาวไทยตบดุ่มไทยแต่รอบนี้นะเหมือนว่าความโชคดีของไทยหรือเปล่าอย่างที่ผ่านมาไทยเราสาวไทยก็กับจีนใช่ไหมที่5เซตอ่ะถึงเซตที่5ก็ลุ้นกันแบบโอ้ใช่ไหมแต่ก็อย่างที่คุณบอกคุณก็กังวลเหมือนกันพอเซตที่5แล้วโอ้กลัวมันเป็นลางอะไรของไทยเรา
0: ใช่กีฬาท่าไหนที่แบบมีเซตตัดสินน่ะก
1: ็
0: คือเซตที่3หรือเซตที่5นั่งไม่ติดทุกที
1: ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละ
0: คือมันเหมือนกับเราไม่ไหวแล้วอ
1: ่
0: ะพอไปถึงที่5แล้วเหมือนกับเราไม่ไหวเราต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรแบบนี้
1: ใช่เราเหนื่อยอะไรแบบนั้นแหละ
0: นั่นแหละก็เลยแบบกังวลสุดนะ
1: แต่ก็ปีนี้สำเร็จและสำเร็จแล้วนะอย่างทีมไทยก็สำเร็จสุดยอดในรอบ50ปีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงใช่ไหมคุณเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นไหนแล้วตั้งความหวังว่าจะได้ไปโอลิมปิกสักทีอะไรประมาณแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีปีนี้ก็สำเร็จแล้วนะ
0: นี่ส่วนวอลเลย์บอลสำหรับในส่วนของทัพนักกรีฑาไทยค่ะนะก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่น19กันยาถึง4ตุลานี้นะซึ่งภายใต้การสนับสนุนของกทท.สำหรับทัพนักกรีฑาไทยค่ะนะเขาก็มีความหวังคนเข้าไปครั้งนี้เข้าไปด้วยความหวังว่าเราจะได้เหรียญทองมาอย่างน้อยนะจากเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยอ่ะแน่นอนนี่เขามีความหวังนะแล้วก็เขาบอกเลยว่าทางด้านของเจ้าบิวนะไปครั้งนี้คิดว่าจะต้องต่ำกว่า10วิแน่นอน
1: เร็วกว่าอีกกว่าที่ผ่านมาอีกใช่ไหม
0: ถูกต้องนะก็ต้องบอกว่าทัพนักกรีฑาไทยก็มีความหวังที่จะกวาดเหรียญมาเป็นกอบเป็นกำนะก็ตั้งไว้หลายอย่างอยู่อย่าง100เมตรชาย200เมตรชาย4คูณ100เมตรหญิง4คูณ100เมตรชายก็ว่ากันไปคือมีความหวังอยู
1: ่
0: ก็ต้องรอดูกันต้องเชียร์สำหรับในส่วนของทัพนักกรีฑาไทยด้ว
1: ย
0: นะซึ่งความหวังหลักๆก็อยู่ที่เจ้าบิวภูริพลบุญสอนแล้วก็ทีมงานของเขานะโอ้โหต้องบอกว่ามากันเป็นแพ็คเกจของเขาเลยทีเดียวนะหลังจากที่เราก็เก็บตัวซ้อมกันมาอย่างหนัก
1: ใช่ก็เป็นกำลังใจให้กับนักกรีฑาไทยเราก็แล้วกันนะครับ
0: คุณเวลาหมดแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ลาเถอะเน
1: า
0: ะ
1: ลาแล้วเอ้าแล้วจะอยู่กันทำไมอีกอ่ะ
0: แล้วทำไมพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
2: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
4: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
5: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: พื่อชาติและราษฎร์ประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:17 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตค่ะ
2: คืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทย

Mari balik

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยเลยต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงนี้นะคะกับมิวพลอย
0: ค่ะมาม
1: าแล้วเนี่ยค่ะเราสองคน
0: วันนี้ดีเจพลอยมาแบบหน้าสดกันเลย
1: ตกใจหน้าตัวเองกันเลยทีเดียวนะคะโอเคคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนค่ะในชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเจอกันในช่วงเวลาของมิวพลอยขอเมาส์เจอกับเราสองคนทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เนาะน้องมิวเนาะเวลาดีๆแบบนี้ที่จะมาเมาส์มอยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมีเรื่องราวมั่วๆเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นติดตามกันได
0: ้ก่อนอื่นขอทักทายพี่เหมยหลิงเป็น FC ตัวยงจริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเราข่าววันเนาะไปในส่วนของส่วนลำไยคริสตัลกันพ
0: ี
1: ่เตรียมตัวเตรียมต้อนรับเราเลย
0: เ
1: ชิญชวนพี่ชาติไปด้วย1คน
0: โอเค
1: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้ร่วมพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโทรเข้ามา0732747111หรือจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงตรงนี้นะคะสะดวกช่องทางไหนดีเจน้องพลอยดีเจน้องหมิวอ๋อดีเลย์นิดนึงสวัสดีค่ะแล้วก็ดีเจน้องพลอยดีเจ
0: อ๋อ
1: พี่นึกว่าแบบกำลังจะเรียกหรืออะไรยังไงน่าจะเป็นประโยคนะคะโอเคสวัสดีค่ะรวมไปถึงน้องหมิวจ๋าเรามีช่องทางในการติดตามรับฟังเนาะในส่วนของสถานีวิทยุสบต.ในชั่วโมงตรงนี้ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีในส่วนของ
0: 12ขึ้นเครือข่ายนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากจะพูดคุยกับดีเจอยากเห็นหน้าดีเจสวยๆหล่อๆนะคะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้ที่เพจข่าวสอบต.ได้เลยนะคะ
1: ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกช่องทางไหนติดตามรับฟังติดตามรับชมกันได้และที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะ5จังหวัดของเราแน่นอนว่าเรามี12คลื่นที่ร่วมรับสัญญาณถ้าอยู่นอกเหนือจาก5จังหวัดก็รับฟังเราได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่ที่เว็บไซต์ sbpack.go.th ค่ะ
1: ต้องค่ะรับฟังออนไลน์รับฟังทางวิทยุของเรานะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะฝากเรื่องราวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆก็มาบอกเราได้บอกต่อกันได้เราช่วยเมามอยต่อให้นะคะขอเพลงเพราะพี่รักจริงได้ค่ะเดี๋ยวมาจัดให้นะคะอดใจรอกันแป๊บนึงชั่วโมงตรงนี้น้องมิวจ๋าฝาก1หมายเลขของเราดีกว่า1หมายเลขนี้แน่นอน
0: โอเคสายด่วนอุ่นใจ1880นะคะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือจะสอบถามข้อมูลข่าวสารนะคะอีกทั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยค่ะโทรฟรี24ชั่วโมงทั่วประเทศโทรมาได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะบอกเลยว่าอย่างที่น้องหมิวบอกโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีทั่วประเทศไทยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอข้อมูลขอคำปรึกษาต่างๆได้เลยคิดอะไรไม่ออกโทรหาเรา1880นะคะชั่วโมงตรงนี้มีเรื่องราวมากมายเลยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นการที่ข้าราชการบุคลากรสอบต.ร่วมน้อมถวายความอาลัยนะคะในพิธีธรรมนะคะสวดอภิธรรมพระศพนะคะในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาก็จะเป็นภาพบรรยากาศกันนะคะที่ในส่วนของข้าราชการแล้วก็บุคลากรของสบต.ของเราได้เดินทางไปร่วมถวายความอาลัยค่ะหรือแม้แต่ในส่วนของสอบต.ของเราที่ได้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะนั่นเองนะคะแล้วก็เอาใจกันหน่อยสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการแข่งขันในส่วนของฟุตบอลนะเรามีในส่วนของศึกเยาวชนชายแดนใต้บอกเลยว่าเดือดมาก
0: ๆ
1: กับ SBPAC Youth Power 2026มาลุ้นกันบ้างในส่วนของตัวแทนจากสงขลาและก็ปัตตานีนั่นเองเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังขามาอัปเดตกันแล้วก็จะมาพูดคุยกันและที่สำคัญค่ะชั่วโมงตรงนี้คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถที่จะแนะนำกันได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่จะฝากเรื่องราวได้ไหมน้องหมิว
0: ได้ฝากเรื่องราวหรือว่าจะมาพูดคุยให้กำลังใจดีเจเพราะตอนนี้ดีเจทั้งสองคนต้องการกำลังใจเป็นอย่างสูงทั้งพี่พลอยแล้วก็น้องมิวแล้วช่วงนี้อยากฝากหนึ่งเรื่องให้แบบคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝุ่น PM 2.5 ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ที่จะออกกลางแจ้งก็ ยู่ในอาคารจะดีกว่า
1: ที่เราเห็นข้างนอกที่เป็นขาวๆไม่ใช่หมอกใช่
0: ไม่ใช่หมอกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้อากาศดีจังเลยเอาสูตรสักฟอด2ฟอด
0: เต็มๆเต็ม
1: ๆนะคะ
0: เมื่อวานน้องหมิวไปวิ่งที่ศูนย์เยาวชนคือบรรยากาศมันอึมครึมมันเหมือนกับฝนจะตกแต่ไม่ใช่มันคือฝุ่นปกคลุ
1: ม
0: นึกถึงตอนที่อยู่กรุงเทพเลยค่ะเป็นฟิลนั้นเลยก็คิดว่าลงมาใต้แล้วจะรอดพ้นจากฝุ่นก็ยังไม่รอด
1: ใช่แล้วก็มาจังหวะในช่วงนี้พอดีด้วยเนาะก่อนหน้านี้อะค่ะอาจจะไม่ได้พบเจอกันในส่วนของพื้นที่3จังหวัดเราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทางกรุงเทพเขามีในส่วนของฝุ่น PM ตอนนี้ก็เป็นในพื้นที่ของเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันอย่างที่น้องหมิวบอกกันด้วยนะคะ

0: หนูก็อยู่ของหนูเฉยๆพี่มารักหนูเอง
1: ขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่น cover เนาะน้องหมิวเนาะ
0: โอเค
1: ส่งต่อให้กันด้วยนะคะขอบคุณพี่เหมยหลิงกันด้วยนะคะพลอยขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วกันเพราะว่ากลัวกลัวกลัว
0: กลัวบินนะคะ
1: กลัวบินแล้วก็กลัวแบยัดมือกำหมัดละกำหมัดละหนึ่งนะคะ
0: พี่ไมลิงบอกว่าขอบคุณค่ะดีเจน้องพลอยและดีเจน้องหมิวน่ารักมาก
1: น่ารักค
0: ่ะและพี่ไมลิงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเช่นกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะปกติเราชอบพูดกันว่าส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกคนแต่ว่าลืมไปว่าบางทีเราสองคนก็ต้องการกำลังใจ
0: กำลังใจเหมือนกัน
1: เพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าหากเราไม่ได้มีกำลังใจเราก็จะไม่มีกำลังใจที่จะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ถ้าทุกคนได้มาดูไลฟ์ตอนนี้ก็คือดีเจพลอยจะร้องไห้แล้วค่ะช่วงนี้เราต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากนะคะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กันเราเองก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะรวมไปถึงบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เราสองคนเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยเพราะบอกเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่เราสองคนที่คุณผู้ฟังเห็นกันหน้าจอนะคะเราก็ต้องมีพี่ช่างเทคนิคในแต่ละวันด้วยที่ดูแลเราไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงภาพต่างๆดูเหมือนตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในห้อง
0: ฟิลแบบบ้านโนบิตะ
1: บ้านโนบิตะจริงๆ
0: บ้านโนบิตะนะมาจากไทย AI ที่ไบยัสบอก
1: ใช่ๆๆ
0: เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะ
1: ต้องเลยค่ะขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยรู้สึกแล้วแหละว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ความดีเลย์ความดีเลย์
1: ขออนุญาตอัปเดตนะคะข้อมูลกันนิดนึงนะคะสำหรับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุฬาราชมนตรีค่ะเยือนปัตตานีเพื่อที่ผนึกพลังผู้นำศาสนาภาครัฐชุมชนนะคะขับเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ตามแนวทางของฮูกุมปากัดก้าวดีสู่สันติสุขแล้วก็ยังมีอีก2ข่าวสารที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันขอเรื่องแรกเราพูดคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าน้องหมิวเนาะในส่วนของพื้นที่ปัตตานีนั่นเองซึ่งทางด้านนายนิพนธ์ชายใหญ่ค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.นะคะก็ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนและเผยแพร่นะคะหลักฮูกุมปากัดก้าวดีนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมนูญหมู่บ้านค่ะเพื่อจะเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีนายอรุณบุญชมค่ะจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมแล้วก็มีการประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสสลามหรือฟาตอนีดินแดนแห่งสันติสุขที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรมซีเอสปัตตานีนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังมีในส่วนของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนางภติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็รวมไปถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้และนายกสมาคมปนะ5จังหวัดด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆก็มาร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะคะได้กล่าวว่าการจัดทำฮูกุมปากัดนะคะหรือกฎที่ชุมชนร่วมกันเห็นชอบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญหมู่บ้านนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายศาสนากรรมการหมู่บ้านและก็ประชาชนนะคะเพื่อกำหนดหลักการและแนวทางร่วมกันในการสร้างชุมชนที่สันติสุขค่ะโดยต้องไม่ขัดต่อหลักศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองถือว่าเป็นแนวทางที่ควรได้รับการสนับสนุนค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่นะคะไม่ใช่ความขัดแย้งเชิงศาสนาเท่านั้นแต่มีการนำเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งค่ะดังนั้นนะคะการแก้ไขปัญหาจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้การตีความสถานการณ์นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างศาสนาและประชาชนค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็มาทำความเข้าใจกันในส่วนของฮูกุมปากัดก้าวดีกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าฮูกุมปากัดเป็นแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะก็จะครอบคลุม9ด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกค่ะเป็นคนดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทำดีและชั่วกลัวบาป2มีปัญญาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เท่าทันโลกค่ะ3รายได้สมดุลส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาวะกายและใจ5สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะ6สังคมอบอุ่นสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน7หลุดพ้นอาชญากรรมและยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะ8จะตั้งกองทุนพึ่งตนเองสร้างความมั่นคงทางการเงินระดับฐานราก9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามน้องมิวขาต้องบอกเลยว่าหัวใจของ9ดีคือการร่วมมือกันดูแลคุณธรรมและศีลธรรมของคนในชุมชนให้เป็นคนดีตามหลักศาสนาควบคู่กันไปกับการเคารพกฎบ้านเมืองค่ะมีจิตอาสาเสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดพอบอกว่าเป็นหลักฮุกกุมตากาดเป็นหลักก้าวดีคิดว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการที่จะไปในแนวของทางศาสนาอย่างเดียวจริงๆแล้วพอเรามาฟังทั้ง9ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้แต่การทำความดีต่างๆหรือในเรื่องของจิตอาสาสังคมการเคารพกฎบ้านเมืองก็สำคัญ
0: สำคัญ
1: ฟังเก้าด้านเมื่อกี้ก็คือครอบคลุมไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ส่วนตัวครอบครัวสังคมประเทศชาตินะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหูกลุ่มประกาศก้าวดีที่จริงๆเรามีการสนับสนุนกันมาตลอดนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่น้องหมิวบอกว่าทางจุฬาราชมนตรีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งของศาสนาเลยแต่ดันนะคะมีการนำศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันค่ะไม่ให้การตีความในเรื่องของสถานการณ์นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างศาสนาแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีท่านจุฬาราชมนตรีมาเองแล้วก็บอกเลยว่าผู้ว่าราชการทั้ง5จังหวัดก็ร่วมเข้าด้วยหรือแม้แต่ในส่วนของผู้นำศาสนาในพื้นที่5จังหวัดอย่างนายกสมาคมปเนาะถือได้ว่าเขาเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาของปเนาะเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะนำเรื่องราวนะคะในการที่ท่านลงมาครั้งเนี่ยจุฬาราชมนตรีวันนี้ไปสานต่อแล้วก็ไปพูดต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีการประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามหรือฟาตอนีดินแดนแห่งสันติสุขด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ต้องการความขัดแย้งนะคะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันด้วยเราจะต่อกันเลยดีไหมแต่ว่าพี่แอบเห็น
0: อ๋อพี่ไมลิงคอมเมนต์
1: เ
0: ล
1: ย
0: ค่ะ
1: ยังไงคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าแบบโอ้ค่อนข้างที่จะเนื้อหาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็คือเอาไปต่อกันเลยดีกว่
0: า
1: ต่อไปเลยนะคะ
0: ไ
1: ปแอดขาไปกันต่อในเรื่องของการที่ทางรองเจ๋งของเรานะคะนำทีมข้าราชการใหม่ค่ะลุยกันไปบนเขากันเลยทีเดียวน้องมิวคะเร่งสำรวจพื้นที่สร้างบ้านที่ทำกินนะคะโดยเฉพาะสิทธิพลเมืองโอรังอัสรีบางคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกันอ่ะเขาอยู่บนเขาก็เรื่องของเขาสิเราก็อยู่ในส่วนของเราจริงๆแล้วก
0: ็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะก็ในเรื่องของความเป็นมนุษย์เนาะใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ที่สำคัญค่ะก็จะนำในเรื่องของการพัฒนาการดูแลนะคะไปสู่ชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาเองจะต้องไปอย่างแบบชีวิตที่แบบมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะในถึงแม้ว่าจะเป็นโอรังอัสรีก็ตามนะคะไปกันที่พาคุณผู้ฟังไปกันที่บ้างดีกว่านะคะในส่วนของทางด้านนายชนะทานแสงภูมิค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนางปิยวรรณจิ่งสกุลผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.นะคะนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสอบต.แล้วก็รวมไปถึงข้าราชการในสังกัดค่ะครั้งนี้เขานำทีมนะคะแท็กทีมกันเลยลงพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9บ้านแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะเพื่อไปติดตามในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสรีไปกันที่ตำบลแม่วาดนั่นเองก็ไปพบปะและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องโอรังอัสรีนะคะก็หลายๆภาคส่วนก็ไปร่วมกันซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้บอกเลยค่ะน้องมิวคะเรามุ่งที่จะติดตามและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่สำคัญของกลุ่มโอรังอัสรีไปแล้วไปในหลายๆมิติแก้ไขในหลายๆมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐเราสนับสนุนให้เขาได้เข้าถึงสิทธิ์ด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาค่ะรวมไปถึงการจัดการทางด้านทะเบียนราษฎรว้าวเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสรีสามารถเข้าถึงโอกาสบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
0: ค่ะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมอาทิอำเภอทานโตสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4โครงการชลประทานยะลาสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาดนะคะรวมไปถึงต ลอดจนพี่ๆบัณฑิตอาสาและก็ตัวแทนของพี่น้องกลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่นะคะซึ่งนายชนะทานแสงพุ่มนะคะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.นะคะได้กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องโอรังอัสลีนะคะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานรับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการจากคนในพื้นที่ตลอดจนกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: ซึ่งรองเลขาธิการนะคะได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสำคัญของสปต.เองคือการทำให้พี่น้องโอรังอัสลีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีที่ทำกินสามารถเข้าถึงสิทธิแล้วก็สวัสดิการของรัฐค่ะและได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์โดยทุกหน่วยงานนะคะจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกกันว่ามีหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านที่อยู่อาศัยนะคะทางท่านรองเลขาธิการสบต.หรือรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ก็ลงพื้นที่ติดตามจุดเตรียมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะต้องเดินทางลัดเลาะผ่านสวนยางพาราของชาวบ้านเกือบจะ2กิโลเมตรด้วยกันซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ14ไร่ด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยซึ่งจะมีจำนวน10หลังคาเรือนด้วยกันค่ะเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสลีเนี่ยเขามีที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตพี่เคยดูครั้งนึงอะค่ะมีแบบว่าเราไปสร้างบ้านนู่นนี่นั่นทำหน้าต่างแต่สุดท้ายอะค่ะเขาก็ไม่ได้เดินทางไม่ได้เปิดประตูเข้า เขาก็กระโดดเข้าทางหน้าต่างอะไรเพราะว่าไม่ได้คุ้นชินกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสำคัญจะต้องให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากหลากหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่ฝ่ายทหารสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่ทางพมจ.ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของงานด้านการพัฒนาชุมชนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือทางด้านการเกษตรก็จะมีการพิจารณาส่งเสริมให้เขารู้จักทำอาชีพทำมาหากินไม่ใช่แบบว่าเป็นการล่าสัตว์อย่างเดียวนะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะให้เขารู้จักพึ่งพาตัวเองด้วยมาฟังทางด้านการศึกษากันบ้างค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกเลยว่าเขาจะส่งเสริมในเรื่องของงานศึกษาให้แก่น้องๆให้กับเด็กเยาวชนโอรังอัสลีที่ผ่านมานะคะก็มีเด็กๆเข้ามาเรียนที่ศาลาอเนกประสงค์ในพื้นที่ซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเขามีการคาดว่าจะมีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กน่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีน้องๆโอรังอัสลีประมาณ20คนด้วยกันอ่ะทางทะเบียนราษฎรกันบ้างค่ะน้องมิวจ๋าผู้แทนอำเภอทานโตเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันกลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่เนี่ยมีบัตรประชาชนแล้วนะ51รายด้วยกันนะคะซึ่งยังมีผู้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ในการทำบัตรประชาชนอีก13รายด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการทำเพิ่มเติมสำหรับใครที่ยังตกหล่นอยู่อีกประมาณ10รายด้วยกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการมีบัตรประชาชนจะช่วยให้เขาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนอย่างเราเลยมีหลากหลายด้านด้วยกันการรักษาพยาบาลสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันค่ะทางสอบต.ก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่โดยครั้งนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน7รายร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางด้านรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ก็ยังฝากทางบัณฑิตอาสาค่ะให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกันติดตามดูแลประสานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องโอรังอัสลีอย่างใกล้ชิดที่สำคัญค่ะต้องรับฟังนะปัญหาของเขาความต้องการแล้วก็ข้อจำกัดของเขานั่นเองค่ะ
0: ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเป็นการสอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่ทรงให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มโอรังอัสลีตลอดจนให้การดูแลกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งจะได้รับการคุ้มครองและก็มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไม่ตกเป็นกลุ่มเปราะบางหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ค่ะโดยสอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มโอรังอัสลีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านที่อยู่อาศัยที่ทำกินการศึกษารวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพและการจัดการด้านทะเบียนราษฎร์โดยมุ่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ทำให้เขานะคะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง มีศักดิ์ศรีแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคมค่ะและถ้าหากการดำเนินงานมีความก้าวหน้าและก็บรรลุผลตามเป้าหมายนะคะสบต.จะรวบรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้าในโอกาสต่อไปค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเราไปดูแลในหลายๆมิติครบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษานะคะหรือแม้แต่ด้านทะเบียนราษฎรต่างๆด้านที่อยู่อาศัยก็สำคัญอย่างที่บอกก็ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้วยปกติเขาก็นอนใต้ต้นไม้นอนบนต้นไม้กันอยู่ๆพอมีบ้านมีประตูมีหน้าต่างเขาก็ไม่ได้คุ้นชินอ่ะเข้าทางหน้าต่างออกทางประตูปิดไว้ไม่ได้ใช้นู่นนี่นั่นสิ่งนี้ก็สำคัญมากๆตรงตามความต้องการและอย่างที่บอกกันว่าทางท่านรักษาการเนี่ยก็มีการบอกทางพี่น้องบัณฑิตอาสาด้วยคุณต้องรับฟังนะปัญหาของเขาคุณต้องรับฟังความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแล้วก็อย่างที่น้องหมิวบอกนะคะว่าการดำเนินงานนี้ค่ะสอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยซึ่งในวันที่16นี้นะคะท่านก็จะได้เสด็จนะคะมายังในส่วนของสอบต.เพื่อปฏิบัติในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนค่ะ16กันยายนนี้นะคะสำหรับใครทุกๆปีบางคนอาจจะติดตามมากันทุกปีในเรื่องของการรับเสด็จพระองค์ท่านนะคะก็สามารถที่จะมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาเราจะอัปเดตกันอีกครั้งนึงอย่างที่ทราบกันทุกๆครั้งอะค่ะเราจะมีเต็นท์ตั้งบริเวณด้านหน้าด้านข้างของพี่รปภ.นะคะก็จะมีพี่น้องประชาชน
0: สามารถมาเข้าเฝ้าได้
1: ถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่มากันตั้งแต่เช้าเลยมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมนะคะรับเสด็จพระองค์ท่านนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีในส่วนของสถานที่จอดรถด้วยนะน้องมิวเน
0: า
1: ะ
0: สถานที่จอดรถนะคะจะเป็นตรงที่วัดเมืองยะลาและก็ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านพักคนชรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าในวันนั้นนะคะเราจะไม่มีการจอดรถนะคะภายในสอบต.หน้าสอบต.หรือแม้แต่ด้านข้างก็จะจัดเตรียมไว้นะคะเพียงแค่2สถานที่นี้เท่านั้นหากมีเพิ่มเติมเรา2คนจะมาแจ้งเราก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันอ
0: ัปเดตเรื่องการแต่งกาย
1: ได้เลยจ้ะ
0: นิดนึงนะคะสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการนะคะจะใส่เป็นชุดกากีขอพับแขนยาวและอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับสอบพี่ๆสบต.ด้วยพนักงานแล้วก็บุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปนะคะใส่เป็นสีกรมท่าหรือสีโทนดำเพื่อไว้ทุกข์นั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะรวมไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มารับเสด็จในวันนั้นด้วยนะคะก็เป็นในโทนของการไว้ทุกข์อาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้มีสีกรมก็เป็นสีขาวสีดำก็
0: เป
1: ็
0: นโทนไว้ทุกข์
1: ถูกต้องนะคะก็เป็นรายละเอียดที่เรานำมาฝากกันแนะนำยังไงเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองแต่เชื่อว่าในทุกๆปีพ่อแม่พี่น้องที่มาเตรียมรับเสด็จอะค่ะก็จะมานั่งกันที่เต็นท์ตั้งแต่เช้าเลยมาก่อนเราสองคนอีกด้วยนะคะซึ่งพี่พลอยปีที่แล้วไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมท้องแก่มากๆในตอนนั้น
0: น้องอยู่ก็ไม่ได้ร่วมเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ๆ
1: ใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าพ่อแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาก็จะมานั่งอยู่ที่เต็นท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนั้นเราก็จะปิดประตูด้วยเข้าได้ฝั่งเดียวเท่านั้นในส่วนของฝั่งพาสปอร์ตก็จะเดินมาซึ่งแต่ละคนนะคะมากันตั้งแต่เช้ามาก่อนเราอีกวันนั้นพี่สองปีที่แล้วนัดให้มา7โมงอะนะคะแต่ว่าท่านแต่ว่าต้องบอกเลยว่าพ่อแม่มาก่อนเราอีกแล้วเขาต้องเดินจากประตูตรงโน้นมาตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าพร้อมเลยบอกว่าอยากจะจับจองให้อยู่ด้านหน้าเพื่อโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต
0: จะได้เห็น
1: พระองค์ท่านอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะอันนี้ก็วันที่16กันยายนที่จะมาถึงนี้แอบไปเห็นนาฬิกาเวลา
0: 9:50 นาที
1: ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อหนึ่งเพลงนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยทิ้งท้ายกันนะคะ
0: โอเค

0: ัดไม่ได้หรอก
1: ร้องไห้นะ
2: กำลังดูดน้ำอยู
1: ่ขอโทษขอโทษค่ะ
0: เพลงค่อนข้างจะยาวนิดนึงก็เลยต้องขออนุญาตนะคะแอบจบก่อนด้วยเพราะว่าเนื้อเพลงนะคะเกือบ6นาทีเลยค่ะ5นาที58กันเลยนี้เราก็เล่นมา5นาทีกว่าๆนะคะก็แอบเห็นเวลาแล้วด้วยก็เลยขออนุญาตจบก่อนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่เหมือนจะเศร้าแต่ว่าพอฟังเนื้อหาดี
2: ๆ
0: เหมือนเป็นกำลังใจให้กันนะ
2: สัจธรรมของชีวิต
0: ถึงแม้ว่ารักกันไม่ได้หรอกอาจจะต้องกัดก้อนเกลือแต่ไม่เป็นไรฉันก็ยอมจะกัดก้อนเกลือเอาทิ้งกันยังไงก็ไม่ได้หรอกก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านหรือเป็นกำลังใจให้กับเหมือนในเพลงนี้มันก็จะบอกฟิลเหมือนคู่ชีวิตใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาหรือยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเข้าใจกันแล้วก็ไปกันต่ออันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆบางคนตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยจังท้อแท้จังเลยทำไมมันแบบอะไรที่มันแบบหนักหนาทำไมมันหาโถมจังเลยนะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องผ่านมันไปได้แล้วก็พอเรามองกลับมาเฮ้ยฉันเข้มแข็งมากเลยว่ะเรามันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
2: ที่เรายังหายใจอยู่ยังแบบมีตังซื้อข้าวกิน
1: ข้าว
2: ใช่ก็เราก็ยังไปต่อได้
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยที่เขาอาจจะทุกข์กว่าเราลิ้นลำบากกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้น

0: เนี่ยก็ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอสู้ๆกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเศร้าหน่อยทุกข์หน่อยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้อาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาก็ได้
1: เราอาจจะนอนตื่นมาพรุ่งนี้ถูกหวย
0: ใครจะไปรู้ต้องซื้อหรือยังคะ
1: ซื้อไม่เป็นนะสิ
0: มันซื้อได้ตลอดใช่ไหมคะจนถึงวันที่16
1: ใช่ใช่แต่ว่าคนแบบเท่าที่หนูเคยดูจากคุณยายซื้ออะไรเงี้ยจะแบบว่าจะซื้อก่อนวันหวยออกเพราะว่า
0: ใช่ไหมตื่นเต้น
1: ใช่เพราะว่าฝันจะฝันวันนั้นจะนอนไวกว่าปกติจะได้ฝัน
0: จริงใช่ไหม
1: จริง
0: นะคะก็เป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าชีวิตยังมีวันหน้าเสมอนะคะใกล้แล้วอีกไม่กี่วันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะเรื่องราวจิปาหะจุกจิกนู่นนี่นั่นที่นำมาพูดคุยเม้ามอยกันไม่เพียงแต่ข่าวสารรอบรั้วรอบบ้านนะคะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราก็มาพูดคุยกันในชั่วโมงตรงนี้9นาฬิกากับ57 58นาที
1: ไวมากไวมาก
0: เร็วมากวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าเรา2คนขออนุญาตอยู่ดูแลกัน1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวที่ยังมีรายการอยู่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอุบไว้ก่อนดีกว่านะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังแต่ว่าในส่วนของการไลฟ์สดนะคะขออนุญาตไลฟ์1ชั่วโมงนะคะในส่วนวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยจริงๆนะคะแล้วก็จะเจอกับเราได้ในวัน
1: ศุกร์นี้ค่ะ
0: ค่ะแน่นอนว่าเราจะมาแจกความสดใสรู้สึกว่าจะสดใสกว่านี้
1: ใช่เพราะว่าเรื่องหลังเราจะเป็นอะไรไม่รู้เพราะเป็นเปลี่ยนพี่ช่างเทคนิคระยะขอลาพักผ่อน
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
1: อาจจะเป็นแบบEDM เป็นแบบเราอยู่ในคงในภาพมีแสงฟงแสงไฟอะไร
0: ใครจะไปรู้เราเตรียมมาเองเลยใช่ไหมเราแบบเตรียมกันมาเองเลย
1: อาจจะมั่วนิดนึงนะวันศุกร์นี้บอกไว้ก่อน
0: เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจกับเราไม่แน่นะคะอาจจะมีตัวตายตัวแทนนะต้องมีคนมาดูแลเราต้องมีอยู่บอกเลยว่าพี่บอลคงไม่ทิ้งเราแน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครนั้นแล้วก็รอลุ้นไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังผู้ชมกันนะคะส่วนเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆ9นาฬิกากับ58ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณผอ.ด้วยน้อง
1: ค่ะขอบคุณผอ.ทั้ง12เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมไปถึงการอำนวยการผลิตโดยผอ.วัฒิษาดวงจินดาผู้อำนวยการสถานีวิทยุสปต.ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะชั่วโมงนี้เราต้องลากันไปแล้วจริงๆนะคะขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: มิวพลอยขอเมาส์วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน
1: และนี่คือโฉมหน้าของเจ้าหน้าที่สายด่วนอุ่นใจ1880ค่ะ
2: เรามาทำความรู้จักกับพี่ๆเขากันดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะสายด่วนอุ่นใจ1880ยินดีบริการค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสายด่วนอุ่นใจ1880อะดามาซะอะลากอฟโทมายีดี1880
1: ที่บอกกันนะคะว่าโฉมหน้าของเจ้าหน้าที่สายด่วนอุ่นใจ1880ซึ่งนี่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วเรามีเจ้าหน้าที่อีกมากมายเลยใช่ไหมคะที่จะคอยให้คำปรึกษากับประชาชนที่อาจจะโทรมาในแต่ละวันซึ่งแน่นอนน้องหมิวขาววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักแน่นอน
2: เมาก
1: ันหมิวพลอยขอเมาวันนี้นะคะเราจะมาเมาวอยกันในเรื่องของสายด่วนอุ่นใจ1880นั่นเองค่ะแล้วคนบอกว่าเคยได้ยินอ่ะ1880แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
2: ใช่
1: แล้วจะโทรตอนไหนแล้วเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะในส่วนของ1880ค่ะอยากทราบจังเลยพี่ฟ้าขาวว่าเราทำอะไรกันบ้างและเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างคะ
3: ก็สำหรับสายด่วนอุ่นใจ1880เนี่ยก็เปิดใช้บริการมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ1880เนี่ยมีหลายช่องทางด้วยนะคะไม่จำเพาะว่าโทรเข้ามาที่1880อย่างเดียวจะมีช่องทางของเว็บไซต์1880ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเพจ Facebook ของ1880ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีในส่วนของจัตติ๊กที่ว่าใครต้องการคุยอะไรหรือสอบถามข้อมูลอะไรกับสกต.เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่1880คอยตอบข้อความอยู่ตรงนี้ด้วย
1: สั้นๆเข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเป็น10ที่คอยช่วยเหลือหรือคอยให้คำตอบคำปรึกษาต่างๆกับพี่น้องประชาชน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ส่วนใหญ่อะค่ะเราจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านใดบ้างคะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของสอบถามใช่สอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางถ้าเกิดว่าเด็กอายุไม่ถึง20ปีเราต้องดำเนินการยังไงบ้างผู้ปกครองต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในส่วนของเด็กไม่ถึง20ปีนี้ก็คือ
4: ก็จะมีเอกสารผู้ปกครองเนี่ยต้องเดินทางไปที่อำเภอมีผู้ปกครองอยู่ในความดูแลของใครก็คือต้องหนังสืออำเภอต้องออกใบมอบอำนาจ
3: คืออย่างที่น้องพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่อายุไม่ครบ20ปีถ้าบิดาหรือมารดามาไม่ได้ถ้าเกิดคนใดคนนึงมาไม่ได้กรณีนี้ก็คือผู้ปกครองอ่ะจะต้องไปขอหนังสือยินยอมที่ทางอำเภอ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือเดินทางมีประเด็นอื่นๆไหมคะที่เขาจะโทรมาสอบถาม
3: ก็จะมีหลายๆเรื่องค่ะบางทีเป็นหนี้นอกระบบต้องขอคำปรึกษาต้องไปติดต่อดำเนินการขอความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างสอบถามส่วนใหญ่ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์บ้างแล้วก็จะประสานขอความช่วยเหลือติดต่อหน่วยงานราชการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ
2: ทีเนี้ยขอถามว่าหลายเรื่องนะคะที่เขาโทรมาสอบถามเนี่ยแล้วตัวเราอะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทุกเรื่องไหมคะ
3: จำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: เบื้องต้น
3: ส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองโทรมาถามก็อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเนาะอันที่สองก็จะเป็นทุนการศึกษาของสปต. อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทุนของสปต. ก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือถ้าเป็นหลักในส่วนของสปต. ที่เปิดรับสมัครจริงๆก็จะมีทุน CPO ถูกต้องไหมคะ
2: CPO
3: แล้วก็จะมีทุนทั่วไปที่แบบว่าสปต.เป็นตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสปต.เป็นตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนงานของกลุ่มงานศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีเหมือนถ้าเป็นทุนของสกอ.อะไรเงี้ยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องสมัครอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบางครั้งนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้สอบถามด้วยว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราสามารถตอบได้เลยเราก็จะตอบเลยตอบถ้าเรื่องไหนที่เราไม่สามารถตอบได้เราไม่ได้ปัดทิ้งนะคะ
1: ค่ะ
3: เราก็จะขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ชื่อเพื่อที่จะติดต
1: ่
3: อซึ่งก่อนที่เราจะตอบคำถามถ้าเราตอบให้ไม่ได้ก็คือเราจะขออนุญาตไปสอบถามข้อมูลมาก่อน
1: แล้วก็ติดต่อกลับไป
3: กลับมาปุ๊บเราก็จะติดต่อกลับไปหาผู้ร้อง
1: ค่ะ
3: เพื่อตอบข้อสอบถาม
1: ค่ะ ท่าที่ฟังพี่ฟ้าเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารภายในรั้วของสอบต.ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะตอบได้แล้วถ้ากรณีที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของสอบต.อย่างนี้ค่ะสามารถโทรได้ไหมหรือส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างคะยกตัวอย่าง
3: เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
4: ถ้ารัฐบาลมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนเนี้ยค่ะเขาโทรมาสอบถามว่าเงื่อนไขขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรต้องไปที่ธนาคารหรือว่าต้องไปที่อำเภอค่ะแล้วก็จะดูว่าหัวข้อตอนนี้มีช่วงสมัครสวัสดิการแห่งรัฐค่ะของคนจนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าจะดำเนินการเนี่ยอยู่ในขั้นตอนใดเขาต้องไปติดต่อหน่วยงานเราก็จะประสานเรื่อง
3: ต้นพร้อมเพย์ต้องทำยังไงพร้อมเพย์อยู่ต่างธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ก็บางครั้งก็คือจะโทรไปสอบถามทางธนาคารเลยว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยทางชาวบ้านต้องไปทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เยอะแยะก็ไปหาข้อมูลมาให้กับพี่น้องประชาชน
3: เป็น Google
1: ด้วยนะคะ
3: อ่
1: ะก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันไปนะคะในถึงเรื่องของสอบตเองหรือว่านอกรั้วของสอบตค่ะพี่นี้เคยได้ยินไหมพี่เคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าไฟดับน้ำไม่ไหลก็โทรหา1800ได
3: ้
1: เอ๊ะแล้วเราช่วยอะไรยังไงคะแล้วเป็นสอบตนี่คะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้
2: เราจะไปดับไฟหรือเปล่า
3: ประสานช่วยเหลือก็คือ

0: ชมเข้าสู่ช่วงมิวพอยขอเมา
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเลยนะคะของรายการเช้านี้ที่สอบตและแน่นอนค่ะน้องมิวคะรายการพิเศษแบบนี้เคสคนพิเศษของเราก็จะต้องเป็นคนพิเศษอย่างแน่นอนค่ะมารู้จักกันหน่อยนะคะในส่วนของเคสของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: ทักทายกันด้วยเลยนะคะสำหรับ EP แรกของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับประเด็นที่กำลังให้ความ
3: เกร็ดความรู้เป็นประเด็นดังในโซเชียล
1: หลายหลายคนกำลังบอกว่าสนใจกันมากๆเลยนะคะแนะนำกันนิดนึงนะคะในส่วนของเกสคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะ
2: ก็สวัสดีครับผมนายแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงครับผู้ช่วยเลขาธิการสบต.นะครับจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าเอ๊ะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเจอกับทีมไปนะมิวมอยขอเมาส์นะครับในโครงการใหม่ของสวต.เนี่ยเราคิดว่าเป็นโครงการหนึ่งซึ่งคิดว่ามีความสำคัญและก็อยากจะสื่อสารเรื่องของความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับกระแสข่าวสังคมวันนี้หลายคนคิดว่าเอ๊ะผมจะมาคุยเรื่องอะไรและเห็นว่ามีการเชิญผมมาคุยในมิติของเชื้อเกี่ยวข้องกับ HPV อะไรเงี้ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะผมเนี่ยทำไมถึงเป็นผู้ช่วยในการสวต.เนี่ยจะมีความรู้ HPV ได้ไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเป็นสูติแพทย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงเกี่ยวข้องกับโรคผู้หญิงวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมาสื่อสารกับโครงการของสวต.แล้วก็อยากจะเล่าหลายเรื่องราวที่มันเป็นความเท็จจริงข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับ
1: ใช่แล้วค่ะแน่นอนว่าประเด็นตอนนี้กำลังสำคัญเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะก่อนที่เรามาทำความรู้จักในส่วนของ HPV กันก่อนค่ะอยากให้ทางผู้ช่วยนะคะช่วยพูดถึงในเรื่องของ HPV ว่าคืออะไรกันนิดหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: HPV นะครับก็คือตัวย่อมาจาก Human Papilloma Virus นั่นก็คือจะเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถติดต่อได้นะครับจากการที่เราไปสัมผัสนะครับซึ่งหลายๆคนคิดว่า HPV เนี่ยคงจะเป็นตัวหนึ่งอาจจะกระโดดเข้ามาที่เราได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้นะครับ HPV เนี่ยจะเป็นเชื้อตัวที่เราต้องไปสัมผัสกับเขาจะต้องไปสัมผัสแล้วถึงจะเข้ามาสู่ในกระบวนการติดเชื้อที่เราแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเวลาติดเนี่ยจะไม่มีอาการแบบว่าไม่เหมือนกับว่าพอติดปั๊บออกฤทธิ์เลยเขายังอยู่ในสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะซึ่งส่วนใหญ่นี่ตัว HPV นี่นะครับก็จะเป็นตัวที่เกิดจากการที่เรามีความสัมผัสระหว่างคู่อย่างใกล้ชิดเรื่องความหมายสื่อสารว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีใกล้ชิดเช่นมีเพศสัมพันธ์สัมผัสสารคัดหลั่งนะเพราะไอ้ตำแหน่งของ HPV ที่มันชอบที่สุดเนี่ยก็คือเป็นของที่เรารักก็คือจิมมี
1: ่
2: นะฮะกับในส่วนของเกี่ยวข้องกับเพศผู้ชายคือน้องจัมโบ้อะไรก็ว่าไปนะแต่เขาจะชอบมากเลยที่จะแต่งสองที่เนี่ยเขาชอบเลยนะเนี่ยคือตำแหน่งที่ HPV อยู่นะเพราะฉะนั้นการสื่อสารว่าจะไม่มีโอกาสเดินไปห้องน้ำแล้วจะมาสัมจะได้ไม่จริงนะมันต้องมีใกล้ชิดในอย่างที่คุยเมื่อกี้ครับ
1: ทีนี้ทั้งนั้นขอเมาส์นิดนึงค่ะ
2: ครับ
1: จริงไหมคะว่า HPV เนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเกิดจากคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องจริงถ้าคนนั้นความหมายคือว่าถ้าคนนั้นเนี่ยไปรับเชื้อมาคือไม่ใช่ว่าเหมือนกับบ้านผมเนี่ยไปเจอน้องฝนเนี่ยนะน้องฝนเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างน้องฝนนะเป็นน้องสาวคนนึงที่อาจจะแบบสวยนะฮะแล้วก็ดูดีแต่น้องสาวผมเนี่ยไม่เคยไปเสียตัวเลยเขาก็เป็นสาวบริสุทธิ์คนนี้เพื่อนผมไปสัมผัสเขาเนี่ยเขาบริสุทธิ์ผมก็ไม่มีการรับเชื้อถูกไหมฮ
1: ะ
2: แล้วผมมาเจอน้อง
1: พลอย
2: น้องพลอยน้องพลอยก็เป็นสาวบริสุทธิ์อีกผมไปเจอน้องพลอยน้องพลอยก็ไม่เคยเสียตัวผมก็ไม่ติดเชื้อน้องพลอยอีกแต่วันที่ผมไปติดน้อง
1: มิว
2: น้องมิวนี่แบบแรดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่าเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่าหวือหวาเงี้ยน้องพลอยไปรับมาจากน้องซัมมี่สักคนนึงฮะที่เป็นผู้นอนเขาผมไปสัมผัสกับน้องพลอยผมก็ติดเชื้อน้องพลอยมาแต่ผมมาติดเชื้อน้องพลอยปั๊บตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ผมบอกว่าผมมาแล้วจะมีแผลเลยมันก็จะเป็นตัวสปอร์เล็กๆอยู่ตรงมารับพี่ของผมใช่ไหมแล้วผมก็ไปสัมผัสกับน้องอาร์มี่อีกคนนึงนะฮะที่แบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักผมก็ไปพาเชื้อผมไปแพร่กับน้องเอมี่ไปต่อมันก็จะมีเชื้อต่อไปแต่เวลาต่อไปเนี่ยเชื้อนี่แปลกนะมันจะไม่ออกฤทธิ์ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเข้าใจไหมเช่นถ้าเราไม่ได
3: ้ตัวของเรา
2: อยู่แล้ว
3: ทุกคนมีเชื้อหรอ
2: ความหมายคือถ้าไปสัมผัสมาลูกแต่ว่ามันจะไม่มีโอกาสที่ว่าจะออกฤทธิ์แต่มันจะอยู่ในร่างกายเราตำแหน่งตรงนั้นแล้ววันที่เราเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นเอดโรค SLE โรคที่เกี่ยวกับการดีสเตียรอยโรคมะเร็งเนี่ยมันจะเริ่ม เริ่มออกฤทธิ
1: ์
2: ออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นตัว HPV เนี่ยก็คือที่เราเจอบ่อยแล้วกันเนาะมันมีเป็น200สายพันธุ์ความหมาย HPV Human Papillomavirus เป็น200สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือสายพันธุ์โรคหูดเห็นไหมหูดหอนไก่หูดหอนไก่นั่นคือเชื้อเดียวกันเลยหูดหอนไก่ที่ว่าแต่ของผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นอย่างเช่นตอนที่เป็นหมอสูตรเนี่ยพอตรวจภายในปั๊บเนี่ยถ้ามาด้วยการคันแล้วก็มีตกขาวมาปั๊บพอตรวจภายในปั๊บเราก็ใส่เครื่องมือเข้าไปปั๊บเนี่ยเราเห็นหูหนอนไก่ปั๊บนี่บ่งบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยสันนิษฐานเลยว่าจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่นงของคนนี้ไม่ว่าเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเราไม่รู้เลยนะเอ๋อะไรเงี้ยเรารู้ทันทีเลยแล้วสองคนนี้เนี่ยต้องมีสามีแล้วถ้าบอกว่าหนูไม่เคยเสียตัวหนูเป็นโรคหูดได้ไง
1: ไม่
2: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะต้องสัมผัสมาแล้วแน่นอนสองเราก็จะใช้การวิธีการรักษาก็คือใช้จี้เสร็จปั๊บก็หาสาเหตุแล้วถ้าสมมติเรารู้ว่าร่างกายคนนี้เขาแบบอ่อนแอและมีหูดขึ้นมาเราเจอบ่อนปั๊บคุณต้องกินยาบำรุงของร่างกายก็เป็นอาหารนะต่อไปเชื้อนี้รักษานี้เสร็จมันก็จะกลับไปสู่ปกติแต่คนนี้จะไม่หายไปแล้วนะตัวเชื้อยังอยู่ตรงนี้เราก็ต้องฮึดเราต้องออกกำลังกายเพื่อจะสู้กับมันพอภูมิแข็งแรงปั๊บมันก็อยู่นิ่งต
1: ่
2: อนะนี่คือเป็นหลักของตัว HPV แต่ไอตัวที่น่ากลัวที่สุดคือสายพันธุ์68ตัวสายพันธุ์นี้แหละถ้าเกิดเรามันอยู่ปริมาณนานๆแล้วก็สะสมค่อนข้างนานร่างกายเราไม่ดีด้วยไอ้ตัวนี้มันจะก่อสายพันธุ์ที่ทำให้ปากมดลูกเราเป็นมะเร็งได้จะมีแค่2สายพันธุ์หลักที่เราจะต้อง
1: 18
2: ส่วน30 31 32เราเจอบ้างแต่วันน้อยแต่ถ้าเป็นเป็นปากมดลูกนะถ้าเจอ HPV ตัวนี้ตรวจสอบเจอปั๊บต้องระวังแล้วคนนี้จะต้องระวังแล้วไม่ได้ละจะต้องบอกเลยว่าน้องจะต้องงดการสัมสนทางเพศ2การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีหลายระย
1: ะ
2: เพราะคุณพอเจอเชื้อนี่ในช่องคลอดปั๊บเราจะบอกเลยว่าคุณกรุณาเนาะต้องตรวจสุขภาพจิมมี่ของหนูเนี่ยต้องเป็นประจำเลยอย่างน้อยคือปีละครั้งถ้าเราเจอเริ่มต้นปั๊บรักษาระยะหายขาดการรักษาของทางการแพทย์เราหายขาดมันจะสื่อสารว่า HPV เนี่ยจะต้อง1คุณจะต้องอย่าสัมสนทางเพศเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่รับเชื้อมาบ้าง2ถ้าเราสัมสนวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือใช้ถุงยางอนามัยนะอันนี้บอกเลยแต่ว่าไม่ใช่ 100% นะจะสื่อสารว่าต้องรู้จักการป้องกันตัวเองแต่ว่าไม่ต้องน่ากลัวขนาดที่แบบว่าโอ้ยจะต้องจิตวิตกวิปริตเข้าห้องน้ำจะกลัวไม่มีทางถ้าเราไม่ได้ปิดแบบครุสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยที่เนื้อชนเนื้อนะครับผู้สาวหมอคะนะ
3: สำคัญอย่างใกล้ชิดเนี่ยขอโทษนะคะเขาพูดว่าถ้าเป็นออรัลเซ็กเนี่ยสามารถ
2: ติดเชื้อได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันอยู่ในตรงจิมมี่ตรงนั้นนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเจอสารคัดหลั่งที่ออกมาถูกไหมครับผู้ชายเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของความน่ากลัวของ HPV ที่มันเป็นสายพันธุ์ของมะเร็งเนี่ยมันเลยมีโอกาสทุกจุดที่เรามีสัมผัสจากสารคัดหลั่งเช่นทางทวารหนักนะถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทางปากนะฮะเพราะทางช่องคลอดนี่เป็นอยู่แล้วรู้สึกสารว่าสามทางนี้จะเป็นทางที่เรามีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งที่เกิดจากสายพันธุ์ HPV 16-18อยู่แล้วอันนี้ต้องระวังเลยไม่ใช่ว่าทำไมผู้ชายเป็นเมื่อกี้รู้สึกว่าที่หมอสมัยพูดนี่จะมีเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมที่เป็นก็ไม่ใช่อย่างเช่นคู่ขาคู่เกย์อะไรเงี้ยมีได้หมดเพราะการสื่อสารว่ามันมีโอกาสเป็นถ้าคุณไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเมื่อกี้
1: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของ HPV อะค่ะประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยการที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะก็เป็นสาเหตุเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพียงแค่สาเหตุเดียวอย่างที่ทางผู้ช่วยได้บอกเมื่อสักครู่ว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้อนี้อยู่กันหมด
3: การสัมผัสสาร
2: การสัมผัสก่อนนะการสัมผัสสารกันหลั่งเนี่ยคุณจะมีอยู่แล้วในร่างกายถ้าคุณไปสัมผัสตัวที่มีเชื้ออยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีนะคนละเรื่องนะต้องฟังคอนเซปต์ก่อนถ้าเกิดผมเนี่ยไปเสียตัวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีหลายคู่นอนแล้วเขาเองก็คือจะมีเชื้อในช่องคลอดผมก็คือสัมผัสมาก็มาอยู่ที่ตัวผมก็จะพาไปแพร่กับคู่นอนของผมแต่ก็ต้องผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคทุกโรคถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเขามีอิมมูนดีเขามีแบบสุขภาพช่องคลอดเขาดีเขาเป็นคนดูแลตัวเองเขาดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคขึ้นมาแต่วันที่ ขาเป็นเบาหวานความดันกินยากดภูมิเป็นมะเร็งก็มีโอกาสที่จะโรคไอตัวไวรัสมันจะแข็งแกร่งขึ้นมาก็สร้างเป็นโรคหูดบ้างเป็นก่อสารมะเร็งเป็นมะเร็งปากมดลูกบ้างที่คุยเมื่อกี
1: ้ที่ต้องถามประเด็นนี้เพราะว่าตอนนี้อะค่ะเป็นประเด็นเพราะว่าหลายๆคนนะคะเหมือนจะด้อยค่าสำหรับคนที่มีเชื้อ HPV ว่าอ้าวเพราะเธอเปลี่ยนผู้นอนบ่อยไง
4: บ่อย
1: ว่ามองเขาเป็นในลักษณะ
2: อ๋อไม่
1: แล้วก็คนที่มีเชื้อเลยไม่กล้าที่จะมาตรวจแล้วก็ไม่กล้าที่จะยอมรับอะค่ะเพราะกลัวว่าคงจะมองว่า
2: ติด
1: เพราะตัวเองเปลี่ยนผู้บ่อยหรือเปล่าค่ะ
2: คือถึงคุณจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราต้องตรวจที่หมอพูดเมื่อกี้ไงว่าทุกคนต้องตรวจไม่ใช่ว่าเราแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแต่งงานคู่เดียวก็จริงนะอย่างเช่นเราแต่งงานไม่สำสอนนะผู้ชายเองก็จะมีพลาดครั้งสักครั้งนึงผู้หญิงก็อาจจะพลาดครั้งนึงไม่สำสอนถูกไหมฮะแค่ครั้งเดียวแล้วมาแต่งงานกับเราเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลในการดูแลเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันที่คุณแต่งงานแล้วนะคุณต้องตรวจเข้าใจไหมต้องตรวจปีละครั้งเลย
1: งานเตรียมความพร้อม
2: ถูกต้องเพื่อจะเฝ้าระวังเพราะถ้าเราเจอปั๊บเริ่มต้นของมะเร็งก็รักษาได้หายขาดแค่นั้นเองถูกไหมอันนี้เป็นสื่อสารว่าคุณถึงแต่งงานแล้วคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะต้องสำสนไม่สำสนแต่วันแต่งงานแล้วปั๊บแล้วคุณคลอดเลยเสร็จปั๊บแล้วคุณต้องตรวจหมอก็จะตรวจให้คุณสามารถถ่ายดูแล้วเพราะไม่เป็นเกิดจากเรื่องอื่นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นอีกมันมีหนองในอีกล่ะมันมีเรื่องของซิฟิลิสอีกล่ะถูกไหมในโรคตรงนั้นมีหลากหลายโรคมันไม่ใช่แต่โฟกัสเฉพาะเรื่องของ HPV อย่างเดียวเข้าใจไหมฮะ
1: เข้าใจค่ะทีนี้ค่ะพอในส่วนของอย่างที่บอกกันว่าทุกคนนะคะมีเชื้อนี้กันทุกคนสงสัยอีกค่ะว่าจะมีวัคซีนที่จะช่วยใน
2: มีมีมากตอนนี้ดังมากแล้วต้องใช้แล้วก็เป็นมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ฉีดฟรีน
1: ะ
2: ตอนนี้แต่ต้องรู้ช่วงเวลาเนาะหลายคนคิดว่าต้องฉีดช่วงไหนดีที่สุดเพราะเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะต้องฉีดตั้งแต่9ขวบถึง14ขวบหมายถึงว่า9 10 11 12
1: 13
2: คือก่อน14ขวบนี่ฉีดได้เลยแล้วก็ถ้าแบบบริสุทธิ์อยู่นะก็ฉีด2เข็มเองก็คือฉีดเข็มแรกปั๊บก็รออีก6เดือนก็ฉีดเข็มที่2รับรองเลยว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยไปจัดการอีตัวมะเร็งแต่ไม่ทุกสายพันธุ์นะสองร้อยสายพันธุ์เราควบคุมได้แค่6สายพันธุ์สายพันธุ์ที่มันสตรองลี่คือสายพันธุ์ที่กลุ่มมีความปลอดภัยกว่ามะเร็งเมื่อกี้เข
1: ้
2: าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลฉีดให้กับเด็กทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหนู15ปีขึ้นไปแล้วในเงี้ยหนูมีความจำเป็นต้องฉีดถ้าเกิด15ปีเนี่ยวัคซีนนี้ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้องฉีด3เข็มก็คือฉีดวันนี้แล้วก็อีกเดือนนึงข้างหน้าแล้วก็อีก6เดือนก็แต่ว่าถึงแม้ฉีดอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามพอคุณแต่งงานแล้วปั๊บเป็นไงฮะก็ต้องตรวจภายในอยู่ดีต้องตรวจนะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยคือโรคมนุษย์นี่มันที่มันแวรี่เนาะมันเมย์ก็เป็นแวรี่ถ้าภาษาบอกคือเราบอกว่าเสื่อสายเนี้ยเป็น16 18 30 31แต่ตัวใหม่ก็มันก็แพร่ได้อีกเขาจะไปอันมีตัวอื่นเข้ามาอีกเพราะเราการตรวจคือการตรวจเอาเซลล์ของหนองของภายในปากมดลูกไปตรวจแล้วก็บ่งบอกว่าเจอไม่เจออันนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือต้องไปตรวจสุขภาพปีละครั้งถ้าเป็นผู้หญิงหลังจากแต่งงานแล้วถึงแม้รับวัคซีนแล้วก็ตาม
1: อันนี้ก็สำคัญ
2: สำคัญที่สุด
3: แล้วถ้าวัคซีนนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดแต่ถ้าตัวเราเนี่ยเหมือนรับเชื้อ HPV แล้วค่ะเราจะมีวิธีป้องกันหรือรักษาอะไรยังไงคะ
2: การรักษาก็คืออย่างที่คุยเมื่อกี้ป้องกันแล้วคือถ้าเราไม่ได้วัคซีนใช่ไหมฮะถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งใช้ถุงยางอนามัย
3: ถุงยางอนามัย
2: สองเราไปตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้ง3ตอนนี้คือการรักษาที่บอกหนูเมื่อกี้ตัวนี้ไม่มียารักษามันก็แค่รอเวลาว่าถ้าเกิดร่างกายฉันอ่อนแอมันก็ค่อยแผงฤทธิ์แต่เรามีการตรวจเซลล์ร่างกายเราที่มันตอบสนองกับเซลล์นี้อยู่ได้ว่ามันยังตายถึงเราได้ยังเนี่ยก็คือการเราไปตรวจสุขภาพแล้วเซลล์ไปตรวจแค่นั้นเองไม่มีตัวยารักษา
3: ไม่มีตัวยารักษา
2: ใช่ครับ
1: ในเรื่องของการป้องกัน
2: เป็นหลักเลยใช่ครับ
3: เราก็ต้องทำสุขภาพของเราให้แข็งแรง
2: ครับถูกต้องครับ
1: ทางนี้ทางนั้นก็ถามเหมือนว่าสักครู่ค่ะก็คือพูดไปแล้วว่าทุกคนมีเชื้อทีนี้เราจะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มไหมคะที่เหมือนกับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือมีความเสี่ยงอย่างนี้ค่ะ
2: หนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อกี้ที่คุยใช่ไหมกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่เป็นอาชีพที่ให้บริการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เรื่องของเซ็กวอร์เกอร์เรื่องของโสเภณีเรื่องของเด็กเอ็นใดที่มีความเสี่ยงอ่
1: ะ
2: เรารู้แต่ละคนชอบยังไงเนาะบางคนก็ชอบอาชีพนั้นเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณมีความเสี่ยงทุกครั้งมีความเสี่ยงก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยแต่อาจจะไม่ได้ 100% ถูกไหมฮะแต่คุณก็ต้องใช้ถุงยางในทุกครั้งเลย 2ตัวคุณจะต้องไปตรวจสุขภาพปีละครั้งห้ามหลุดเลยหรือถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติของจิมมี่อย่างเช่นเริ่มมีตกขาวเริ่มมีกลิ่นที่มันรู้สึกไม่พึงประสงค์เราจะรู้เองเราก็ไปตรวจถี่ขึ้นแต่อย่างน้อยคือ6เดือนครั้งน
1: ะ
2: ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็3คุณสามารถฉีดได้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่ม9ถึง14ปีนี้ดีที่สุดแต่กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเมื่อกี้อย่างเช่นเราได้เลยแต่ให้ฉีด3เข็มได
1: ้
2: เพื่อที่จะไม่ให้ไปป้องกันเชื้อตัวอื่นดีล่ะถูกไหมในส่งและสายพันธุ์เราฉีดไปมันก็สามารถป้องกันเรื่องหูดมันก็มีป้องกันที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ก็สื่อสารว่าคุณก็ต้องฉีดได้ทุกช่วงเวลาแต่คุณต้องเสียเงินเพิ่มในกลุ่มที่รัฐส่งเสริมแล้วคือ94เนี่ย9ถึง10ปีอีกฟรีแต่ถ้าเกินนี้คุณต้องเสียตังค์เองเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็มีเงินนะเพื่อป้องกันโรคตัวเอง
1: ค่ะเหมือนเมื่อสักครู่ค่ะเหมือนของพลอยเองก็บอกไปว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นเรื่องที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยทั้งนี้ค่ะ HPV ยังมีโรคอื่นๆไหมคะที่แบบว่าทำให้เข้าใจผิดค่ะเรียกว่าแบบ
2: ก็อย่างเช่นถ้าเป็น
4: ผู้หญิง
2: ถ้าเป็นผู้ชายไม่เป็นก็เข้าใจผิดหลายคนคิดว่าเด็กผู้ชายต้องไปฉีดวัคซีน HPV ป้องกันไหมฮะก็ต้องฉีดต้องฉีดไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็ป้องกันสายพันธุ์ที่มันรุนแรงถูกไหมหลายคนคิดว่าเอาแต่ผู้หญิงไม่เอาลูกผู้ชายก็เตรียมความพร้อมด้วยก็ฉีดไปสัก2เข็ม2ในบทบาทที่ว่าหลายคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะคุณหมอต้องไม่ตรวจภายในไม่ได้ต้องตรวจหลายคนคิดว่าไม่ตรวจฉันแข็งแรงไม่ได้ต้องตรวจ3ต่อไปหนูก็ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งหนูก็คิดว่าต่อไปหนูเปลี่ยนคู่นอนได้อันนั้นเขาไม่ได้อีกเอาถ้ากันมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวจิมมี่กับถุงแม้กับกล้วยก็ไม่ใช่อีกทางฝาถูกไหมทางปากทางอะไรมันก็ติดอีกมันการสื่อสารว่าถ้าสัมผัสตรงนั้นใช้มือนะคะคุณหมอเอามีผลอีกบางคนใช้เซ็กทอยเน
4: า
2: ะ
4: เซ
2: ็กทอยคงไม่ติดนะคุณหมอ
1: มัน
2: ติดอีกถ้าเกิดว่าคุณใช้เซ็กทอยแล้วเซ็กทอยนั้นปรากฏพาไปใช้ต่อแล้วไม่ทำความสะอาดมันต้องรู้ว่าจุดทุกจุดที่สัมผัสสารคัดหลั่งเนี่ยมีความเสื่อมไม่เอาเชื้อเข้ามาคุณก็การสื่อสารว่าสุดท้ายคุณอยากคิดว่าคุณทำไปแล้วก็ตามแต่การป้องกันและตรวจสุขภาพประจำปีนั่นคือสำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าทุกเพศทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะรับเชื้อ
4: ผู้ชาย
1: ค
4: น
2: เ
4: ด็กผู้ชาย
2: ได้ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อสักครู่ค่ะน้องหมิวพอได้ฟังค่ะเรื่องตรวจภายในอันนี้เพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆคนนะคะมองว่าไม่สำคัญอย่างที่คุณหมอบอกคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วเหมือนพลอยเองก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนเลยค่ะพอหลังคลอดหมอนัดให้ไปตรวจภายในก็ไม่ไปตรวจสุดท้ายแล้วกลายเป็นโรคร้ายแรงอาจจะมีการติดเชื้ออะไรอย่างนี้
4: ก็คืออาจจะเขิน
2: โตขึ้นไม่หลายคนที่ว่าแบบตอนที่คนหมอตรวจเนี่ยมีที่กังวลที่สุดไหมคืออายฐานะเป็นหมอสูบอกนะต่างคนต่างอายจ้ะในหน้าที่ของหมอเองเนี่ยหมอไม่ได้โฟกัสไอสิ่งที่ของคุณหรอกเขาโฟกัสคือโฟกัสในกระบวนการดูข้างในว่ามันมีโรคอื่นไหมมันมีหูดมันมีติ่งมันมีหนองในมันมีตัวอื่นที่จะทำให้คุณมีความเสี่ยงไหมเพราะกระบวนการตอนไม่ต้องอายแล้วเราอยู่ในการตรวจนะโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คู่กับคุณเลยมีทั้งคุณหมอมีทั้งพยาบาลด้วยแล้วก็เปิดเฉพาะตรงนั้นนะเปิดเฉพาะนิดเดียวแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีก็เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่อันนี้พี่ว่าขอเมาส์เพิ่งไปตรวจมาไม่นานนะคะก็คือสบายใจได้บางทีเรากังวลกันไปก่อนเรากลัวกันไปก่อนค่ะว่ามันต้องน่ากลัวแน่เลยมันจะต้องเขินไหมเดี๋ยวคุณหมอ
4: จะถึงว่าจะเจ็บหรือเปล่า
2: ไม่เจ็บไม่เจ็บน้องหมิวไม่เจ็บแน่นอนเพราะเป็นโรคเดียวที่รักษาหายขาดก็คือมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเชื้อที่การรักษาไม่ยากเลยขอให้คุณเนี่ยได้ไปตรวจแล้วถ้าไม่เจอก็เป็นบุญถ้าเจอก็รักษาหายขาดคือมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้น2ผู้ชายถ้าเป็นตัดเลย
1: ค่ะ
2: ตัดเลยเพราะฉะนั้นก็สื่อสารว่าอย่าให้เป็นผู้ชายก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองเช่นเดียวกันอย่าไปซ้ำซ้อนอย่าไปถ้ามีโอกาสเราเป็นพลัดพลั้งขึ้นมาก็ให้ถูกยางอะไรมั้ยแล้วก็ถ้านิดนิดนึงพ่อแม่มาจีบแล้วเราเป็นสาวบริสุทธิ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็พ่อแม่มาจีบและพ่อแม่นี่เมียตายให้ช่วยถามสาเหตุเมียตายสืบสักนิดนึง
4: นิดนึง
2: ว่าตายจากอะไรถ้าตายจากไปเป่ามันลูกแสดงว่าในปลายว่าเป็นผู้ชายที่มีเชื้อนี้อยู
1: ่ซึ่งเราเนี่ยจะรับเชื้อนี้ได้
2: ถูกต้องค่ะเราจะมีโอกาสเลยแต่ว่าถ้าถามว่าเรารักกันแล้วเป็นเนื้อคู่แล้วเนื่องจากความเป็นเนื้อคู่ก็ต้องอาศัยแบบบุญมันมีเก่าเนา
1: ะ
2: มันไม่ได้ต้องมาเป็นของเราและคนนี้เนี่ยหน้าที่เดียวก็คือจะเป็นต้องมีลูกอีกก็ฉีดวัคซีนเลย ฉีดวัคซีนก่อนยังไม่มีโอกาสยังไม่ฉีดวัคซีนก่อนเลย2ถ้าเสียตัวแล้วก็มีลูกแล้วก็ต้องตรวจอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้6เดือนปีนึงเลย
1: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
2: ใกล้ตัวมาก
1: แต่ว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่ให้ความสำคัญแล้วก็มองผ่านนะคะจริงๆถ้าไม่ได้มีประเด็นในสังคมในตอนนี้ก็อาจจะไม่รีบพูดถึงกันเลยนะคะแล้วก็
3: นอกจากแบบในเรื่องของ HPV อะค่ะมีเรื่องภายในของผู้หญิงอะไรที่จะต้องระวังบ้างคะ
2: ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เราเจอเหตุการณ์เรื่องที่คนไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ไม่เคยมีความรู้ว่าสุขภาพช่องคลอดของตัวเองอะอาการอะไรบ้างที่ผมบอกว่าดีเช่นหลายคนที่มาเจอหมอที่คลินิกเนี่ยที่ตอนสมัยเป็นหมอทำเรื่องสูติแพทย์ที่คลินิกโรงพยาบาลเนี่ย 90% เนี่ยไปฟังโฆษณาไปล้างช่องคลอดผิดวิธีสุดท้ายก็เป็นทุกข์ทั้งชีวิตเช่นคุณรู้หรือยังว่าช่องคลอดคุณเนี่ยมีเชื้อประมาณสัก100กว่าชนิดอยู่ที่นั่นแต่ทุกคนจะมีเชื้อตัวนึงที่เป็นแบคทีเรียตัวดำดีเป็นทหารเนี่ยคุ้มครองชีวิตคุณอยู่เป็นเกาะกำบังให้คุณอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยจะมีแล้วเดี๋ยวคือจะสร้างความเป็นกรดอ่อนๆครอบคลุมให้ทุกคนอย่าหือนะไอ้ร้อยกว่าเชื้อมึงอย่าหือนะเพราะว่าไอ้ถือว่าช่องคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นตัวตนอยากให้มีลูกใช่ไหมฮะปกป้องอยู่แล้วธรรมชาติปกป้องจะสื่อสารว่าหนูจะต้องรู้ว่าการสังเกตอาการของหนูนะถ้าเปรี้ยวมากลดการเปรี้ยวดีที่สุดคือใช้น้ำสะอาดพอละ
1: วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะได้รู้จักในเรื่องของ HPV สาเหตุต่างๆหรือในเรื่องของการที่เข้าใจ
3: วิธีการป้องกันด้วย
1: แล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจผิดของหลายๆคนไปด้อยค่าสำหรับคนที่มีเชื้อ HPV นะตอนนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลตัวเองของสาวสาวนะคะเราก็ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือบางคนเข้าใจวิธีผิด
3: แล้วบางทีความเข้าใจผิดของเราก็คือในเรื่องของเพศว่า HPV เนี่ยไม่ได้อาจจะมีในเรื่องของผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น HPV ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาเมาส์และบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่หมิวพลอยขอเมาส์นะคะแต่ว่าเรามีคุณหมอที่มาร่วมเมาส์กับเราด้วยนะคะจะปิดรายการในวันนี้นะคะต้องขอสโลแกนท่าทางกันสักนิดนึงนะคะในการที่จะขอเมาส์ไปพร้อมๆกันนะคะนั่นเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะให้หมอนะคะปิดรายการกับเราเป็นว่าคุณหมอขอเมาส์ขอคุณหมอสองข้างเลย
2: ได้ได้ครับได้ครับ
1: โอเคค่ะ3 2 1คุณหมอขอมา
5: Radio Suara Kita So'oboto dengan kerjasama Aksan Radio Raman FM 90.25 MHz.

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: มั่นคง
1: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
7: นายเสียศักดิ์กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางคาโรนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศ
8: นิ้วต้องกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
9: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
10: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
11: ประเทศไทยทำรงได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:05 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
12: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
13: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ติดตามรับฟังได้ทั้งRadio Online Radio On Mobile และการไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะเป็นช่องทางของการประสานการโดยผ่านโทรศัพท์073514552ยินดีรับสายจากทุกท่านนะคะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้มีดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวมาดำเนินรายการกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะก็ในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะวันนี้จะเจอกันตรงกับวันที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียทุกท่านติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวแล้วก็หัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2ตำแหน่งเลยนะคะโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะและทีมงาน912ซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วก็นักพัฒนาทุกๆท่านเราร่วมกันทำความดีไปทุกๆพื้นที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันมาโดยตลอดดูแลทุกสุขกันและกันแล้วก็ร่วมทำความดีไปพร้อมๆกันกับไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาหรือจะเป็นการพัฒนาสาธารณประโยชน์ต่างๆแล้วก็เดินในชุมชนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนฝากขอบคุณท่านหัวหน้าสถานีวิทยุ912ด้วยบอกว่าจากพี่นาชุมชนก้านหนึ่งสองนะจากพี่เมย์ด้วยแล้วก็จากป้าป้าทุกท่านด้วยขอบคุณท่านรองที่ได้เป็นประธานในพิธีในการทำบุญชุมชนนะคะก็ฝากขอบคุณกำลังพลด้วยนะคะโอกาสหน้าอยากจะให้กำลังพลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุก้านหนึ่งสองนะมากันเยอะๆมาร่วมกันรับประทานอาหารมาร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ก็คือว่าร้อยดวงใจกันกับทางชุมชนก้านหนึ่งสองนะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็อยู่ในชุมชน912นี่แหละค่ะทุกท่านเป็นชื่อที่นำมาจากสถานีวิทยุ912ก็ตั้งเป็นชื่อชุมชน912จะได้จำกันง่ายๆจำกันแม่นๆแล้วก็เป็นความสำคัญที่พี่น้องประชาชนชาวชุมชน912เลือกชื่อนี้มานะคะก็ถือว่าให้เกียรติกับทางสถานีวิทยุ912ค่ะคุณฟังคะวันนี้เจอกันก่อนที่จะคุยเรื่องราวสำคัญกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินมาติดตามรับฟังใจความสำคัญในพระราชดำรัสที่กับป้าหยิบยกมาฝากในวันนี้กับใจความสำคัญของพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใจความสำคัญที่ว่าการที่เกิดปัญหาเยาวชนก็เห็นได้ว่ามาจากกลุ่มเด็กเพิ่มจำนวนแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ก็นับว่าลดจำนวนไม่สมดุลกันการที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้สอนน้อยกว่าผู้ที่รักการสอนการแก้ไขปัญหานี้ก็คือให้ผู้รับการสอนที่มากพอใช้แล้วสอนผู้ที่รับการสอนน้อยกว่าหน่อยหมายถึงว่าถ่ายทอดวิชาซึ่งกันและกันต่อๆไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้เจอกันวันที่8กันยายนวันสำคัญก็ตรงกับวันการเรียนรู้หนังสือสากลค่ะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับพระกฤตยกมาเล่าสู่กันฟังกับวันสำคัญสำคัญต่างๆในแต่ละเดือนในแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังค่ะทุกท่านแล้วก็ในช่วงของการเข้าสู่เดือนกันยายนก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเรามีงานของดีเมืองนราเริ่มแรกเลยสัปดาห์แรกที่ผ่านมากับพระกฤตยกมาคุยเรื่องราวของลองกองไม่ว่าจะเป็นต้นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความหอมหวานอร่อยของลองกองก็เลยหยิบยกมาฝากสัปดาห์ที่2เนี่ยเริ่มแต่วันศุกร์นั้นมาคุยเรื่องราวของนกเขาชวาเนื่องจากว่ากองงานทั้ง5กองงานในงานของเดียเมืองนราก็คือเราก็มี
กองงานหลองกองแล้วก็มีกองงานของการประชันเสียงนกเขาชวานะคะก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นทั้งเดือนละคุยกันไปเพื่อจะได้ทราบและสลับสับเปลี่ยนกับวันสำคัญของทุกวันนะคะที่มีในปฏิทินไทยค่ะคุณฟังคะคำขวัญของจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยเริ่มด้วยคำว่าทักษิณรัชตำหนักชนรักศาสนานราทัศน์เพลินตาป่าโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานค่ะนี่ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดนราธิวาสสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของนกเขาชวามาคุยเรื่องราวของวันสำคัญสำหรับวันนี้กันก่อนวันนี้8กันยายนของทุกปีเป็นวันการเรียนรู้หนังสือสากลมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างซึ่งมีความเป็นมาเรื่องราวของการประกาศโดยยูเนสโกหรือว่าองค์กรขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2509ค่ะซึ่งตรงกับปีคริสตศักราช1966นะคะจัดเฉลิมฉลองครั้งแรกเลยเมื่อวันที่8กันยายนกับปีพุทธศักราช2510ซึ่งความสำคัญแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญก็คือเป็นการตระหนักว่าการรู้หนังสือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะชีวิตนี้เพื่อจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดความยากจนลงได้ด้วยคุณฟังครับเรามาตามกันดูโดยศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมที่มีการเล่าสู่กันฟังแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสำคัญวันนี้ในวันการเรียนรู้หนังสือสากลกับ8กันยายนของทุกๆปีเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่าที่เรารู้จักในนามของยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากลโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือของประชาชนชุมชนและสังคมโดยเฉพาะเด็กๆที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียนภายใต้แนวคิดว่าด้วยที่ว่าการขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลกล่ะค่ะการรู้หนังสือจะเป็นโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการดำรงชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพด้วยแล้วก็ในที่ประชุมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในส่วนของการเสนอมีการเสนอให้วันที่8กันยายนซึ่งก็เป็นวันเริ่มต้นของการประชุมดังกล่าวให้เป็นวันการรู้หนังสือสากลแล้วก็ย้อนไปดูเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2509ค่ะองค์การยูเนสโกจึงได้มีการประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากลค่ะผู้ใหญ่ราวๆ776ล้านคนทั่วโลกขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นต่ำและผู้ใหญ่1ใน5ยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนหนังสือไม่ได้ก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็2ในในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กนะคะ75ล้านคนโดยประมาณนะคะจากการสำรวจก็คงต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็อีกมากมายมากกว่านั้นเข้าร่วมการศึกษานอกระบบหรือว่าออกโรงเรียนก่อนวัยอันสมควรก็มีการติดตามความคืบหน้ามีการเข้าศึกษาต่อบ้างแต่บางรายบางท่านก็ไม่ได้ศึกษาเลยตามรายงานการเฝ้าดูทั่วโลกเลยนะคะการเฝ้าดูทั่วโลกเลยว่าด้วยการศึกษาสำหรับทุกคนนะคะก็ทางเอเชียใต้เนี่ยก็เรียนรู้ศึกษาดูตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันตกมีอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ในภูมิภาคนี้ต่ำที่สุดอยู่ที่ 58.6% ประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำที่สุดในโลกก็คือในส่วนของประเทศบูร์กินาฟาโซนะครับประเทศบูร์กินาฟาโซเนี่ยอยู่ที่ 12.8 ก็มีการรายงานดังกล่าวนี้แต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจนตามมาเป็นตามลำดับที่สูงขึ้นดีขึ้นนะคะก็กล่าวได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง
อันชัดเจนว่าระหว่างอัตราการไม่รู้หนังสือกับประเทศที่ตกอยู่ในภาวะยากจนที่รุนแรงแล้วก็ระหว่างอัตราของการไม่รู้หนังสือกับที่เรียกว่าอคติต่อสตรีแล้วก็เด็กๆบางครอบครัวก็ไม่ให้สตรีศึกษาต่ออาจจะให้สตรีดูในความดูแลของสุภาพบุรุษนะก็รีบแต่งงานกันว่ากันไปแล้วพอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ศึกษาต่อทางด้านขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกก็ได้นำเสนอประเด็นสำคัญนี้ในช่วงทศวรรษนี้ก็คือการรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลายเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้อิสรภาพจากความยากจนอิสรภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาในระบบได้แล้วก็บางโอกาสนะคะก็ครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้เพียงเพราะว่าคนเหล่านี้มีความรู้ก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะคะอ่านออกเขียนได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อรู้หนังสือแล้วก็มีโอกาสนำไปปฏิบัติตัวแล้วก็จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการรณรงค์ในวันที่8กันยายนของทุกๆปีจึงเป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกๆประเทศแล้วก็ทุกๆคนในสังคมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมสัมภาระกำลังแก้ไขปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชากรในประเทศด้วยปัจจุบันก็มีรางวัลที่เกี่ยวกับการรู้หนังสือนะคะก็มีเยอะแยะมากมายก็จะเป็นการกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจการกระตุ้นให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อยากจะศึกษาตลอดชีวิตค่ะตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากลนะคะตามมติที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศทั่วโลกว่าด้วยการไม่รู้หนังสือเมื่อปีคริสตศักราช1965เป็นต้นมาเพื่อระลึกถึงการรู้หนังสือสากลแล้วก็ประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมาซึ่งก็ตรงกับปีคริสตศักราช1967เป็นต้นมาค่ะก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนให้ความร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือแล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตด้วยสำหรับประเทศไทยก็ได้เห็นความสำคัญนี้ของการส่งเสริมการรู้หนังสือโดยกำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆในโอกาสที่เป็นวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะทุกท่านนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เล่าสู่กันฟังเรามาทำความดีด้วยการเริ่มต้นอ่านหนังสือกันศึกษาเรียนรู้ลองทดสอบลองเขียนหนังสือบางท่านก็ศึกษาเรียนรู้ที่บ้านบางท่านก็ไปศึกษาที่วัดที่มัสยิดเกินจะมีเริ่มต้นด้วยโรงเรียนตะดิกาเริ่มต้นด้วยสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมสำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียนที่วัดปัจจุบันนี้หลายท่านก็เข้าวัดทุกวันอาทิตย์นะฟังปาฐกถาธรรมศึกษาเรียนรู้ในส่วนของบทสวดบทภาวนาก็จะเป็นการศึกษาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆพร้อมๆกันตอนนี้11:23 แล้วล่ะค่ะมาตามกันต่อที่คุยกันสัปดาห์นี้คุยเรื่องราวของนกได้รู้จักเกี่ยวกับนกเขาชวากันแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอเชิญร่วมงานประชันเสียงนกเขาชวาครั้งที่42สำหรับปีนี้การประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างที่16-17กันยายน2569นี้ค่ะณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือที่เราเรียกว่าสวนร5เทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะทุกท่านก็เชิญชวนทุกท่านไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจแล้วก็
็ยังมีในส่วนของการชิงโชคด้วยนะคะชิงโชค90รางวัลชิงโชคอะไรกันบ้างอาจารย์เริ่มต้นในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวาตั้งแต่วันที่16กันยายน4ประเภทด้วยกันประเภทเสียงใหญ่ A หรือว่าเสียง A ที่เรารู้จักนะคะเสียงใหญ่หรือว่าเพศเสียง A นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องราวที่สำคัญนี้เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเสียง A แล้วก็ในส่วนของรางวัลที่1ถึง11เป็นถ้วยรางวัลนะคะเป็นถ้วยรางวัลเป็นถ้วยรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลที่12ถึง30เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะประเภทเสียงกลางหรือว่าที่เราเรียกว่าเสียง B รางวัลที่1ถึง10ถึง11นะคะก็จะมีจะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลที่1ถึง11เมื่อสักครู่ต่อด้วยรางวัลที่12ถึง40นะคะเป็นพัดลมสไลด์12นิ้วนะคะเราก็จะได้สานกันต่ออีกสักครู่นะคะก็ประกอบด้วยพักเสียงสักครู่นะคะอีกสักครู่เรามาคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณฟังคะจากที่ได้พักเสียงแล้วเมื่อสักครู่มาคุยกันต่อเรื่องราวของนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างที่16ถึง17เมื่อสักครู่คุยว่าวันที่16จะมีประเภทเสียงใหญ่หรือว่าเสียง A แล้วก็ประเภทเสียง B นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ประเภทเสียง C รางวัลที่1ถึง11ก็เป็นการชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่12ถึง30เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะต่อจากนั้นประเภทเสียงดาวรุ่ง DR ดาวรุ่งนะประเภทนี้รางวัลที่1ถึง11ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลที่12ถึง70เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะในวันที่16นะต่อไปวันที่17กันยายนนะคะ4ประเภทเสียงด้วยเช่นกันนะคะเริ่มด้วยประเภทรวมเสียง A B C รางวัลที่1ถึง11ถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสแล้วก็รางวัลที่12ถึง30เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะประเภทเสียงดาวรุ่งหรือ DR รางวัลที่1ถึง11นะคะเป็นเตาไมโครเวฟค่ะรางวัลที่นะต่อไปเป็นรางวัลที่2เมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูนิดนึงต่อไปก็ไปจนถึงรางวัลที่10เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็รางวัลที่12ถึง50เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วประเภทต่อไปจะมีในส่วนของประเภทที่บอกว่าเป็นเบบี้1หรือว่าบีบี้1หรือว่าบีบี้2นะคะเบบี้1เบบี้2เนี่ยเบบี้1ก่อนรางวัลที่1ถึง6เป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านแม่ทัพภาคที่4แล้วก็รางวัลที่7ถึง30เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะประเภทเบบี้2ก็คือรางวัลที่1ถึง11เป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรางวัลที่12ถึง50เป็นพัดลมสไลด์16นิ้วค่ะคุณฝั่งค้างพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเกียรติบัตรนะคะระหว่างของถ้วยผู้ที่รับรางวัล นะคะรางวัลที่1ถึง11ประเภท A B C และ D R ของการแข่งขันในวันแรกค่ะแล้วก็ถ้วยพระราชทานรางวัลที่1ถึง11ทุกประเภทเสียงของวันแรกนะคะรับต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะคะในส่วนของการจับรางวัลหลังเสร็จสิ้นหรือว่าจับสลักหลังจากเสร็จสิ้นการรับถ้วยพระราชทานนั้นก็จะมีในส่วนของการชิงโชค90รางวัลด้วยกันเป็นรถจักรยานยนต์10รางวัลสร้อยคอทองคำเครื่องสลึง10รางวัลตู้เย็น5รางวัลเครื่องซักผ้า5รางวัลพัดลมสไลด์16นิ้ว45รางวัลเตาไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟ15รางวัลค่ะจับสลากรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการรับถ้วยพระราชทานค่ะซึ่งในการซ้อมใหญ่นะจะซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569ในช่วงการซ้อมใหญ่ก็มีรางวัลให้ด้วยเป็นรางวัลที่เตรียมไว้42รางวัลการลงทะเบียนเสารอกนก400บาทต่อเสารอกนกนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีนกล่ะคะไม่มีนกก็สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่าซื้อบัตรเสารอกนกได้เลยท่านละ400บาทก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลชิงโชค90รางวัลที่เตรียมให้กับทุกท่านค่ะสนับสนุนโดยจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนโดยสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงจังหวัดนราธิวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอาจจะฟังกับป่ะได้บรรยายอาจจะไม่เข้าใจก็ให้ติดต่อไปที่073-511-048นะคะมองดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาแล้วล่ะค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ให้ติดตามรับฟังทุกๆรายการทั้งภาษาไทยภาษามลายูจากทางสถานีวิทยุ912ค่ะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง 9-2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีครับผู้ฟังตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทางสถานีวิทยุ912 AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายวันนี้กระผมอับดุลกาตีหะจนิดำเนินรายการครับพบกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569ครับซึ่งทางรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จะนำข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือของนักรบสีน้ำเงินมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะครับแต่ก่อนที่จะมารับฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเรามาติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนครับแปลกรอากาศประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้แปลกรอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งเขาบอกว่าในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับมาดูจังหวัดนราธิวาสของเราวันนี้กันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอจะแนะสุขีรินทร์สุไหงปานดีสุไหงโกลกและอำเภอแวงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสต่ำสุดวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ดวงจันทร์ตกเวลา 16:02 นาทีพรุ่งนี้ดวงจันทร์ขึ้นเวลา 4:12 นาทีครับนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้อังคารที่9กันยายน2569ที่ทางรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับมาถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างครับทางกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเครื่องจักรกลเข้าสำรวจและดำเนินการปรับสภาพพื้นที่พร้อมขุดลอกช่องทางระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหลังที่ตั้งหน่วยเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณพื้นที่บ้านดัดคอมบิสตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
แล้วก็ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569ประเภทงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในการปรับปรุงเส้นทางเป็นผิวจราจรหินคลุกระยะทาง 1,500 เมตรและประเภทการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO เพื่อให้พี่น้องประชาชนด้วยกำลังด้านความมั่นคงและหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกันณโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา6บ้านดอนนาตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับต่ออีกสักข่าวนึงนะครับของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้จัดจับกำลังพลพร้อมด้วยกรรมการตรวจรับวัสดุตรวจการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่างชุดช่างพัฒนาที่เข้าดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจำปีงบประมาณ2569งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคสล.กว้าง4เมตรระยะทาง 0.210 กิโลเมตรสนับสนุนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านอรบ.ยะหาในขั้นตอนการปรับพื้นที่และลงวัสดุชั้นลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบทอัดเพื่อเตรียมงานชั้นผิวจราจรคสล.ต่อไปตามมาตรฐานงานช่างของกองการช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างของถนนมีความมั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยรองรับภารกิจของหน่วยงานความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ณอรบ.ยะหาหมู่ที่5บ้านเมืองลางตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับสุดท้ายนะครับอีกข่าวหนึ่งก่อนที่จะมารับฟังกันเพลงจากทางรายการนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่รับผิดชอบ1รักษาโคป่วยดวงตาและขาอักเสบสายพันธุ์ชาโรเล่จำนวน2ตัว2ฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและยาบำรุงโคสายพันธุ์ชาโรเล่จำนวน1ตัวของนายอับดุลคอดีอันวิเศษ3ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาการให้อาหารและน้ำอย่างเหมาะสมและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติภายหลังการรักษาตลอดจนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มีโคมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถฟื้นตัวได้อย่างปลอดภัยโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับณบ้านเลขที่243หมู่ที่6ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับนี่คือภารกิจหลักๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยนะครับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราต่อไปครับ

เมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญนายแวยูโซซาแมกำนันตำบลจวบมาเปิดเจาะไอร้องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยรองประธานเลขานุการและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทุกอำเภอในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับเข้าพบหารือแนวทางขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยการหารือมุ่งเปิดพื้นที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาและข้อเสนอจากระดับหมู่บ้านและชุมชนครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคงปัญหาสังคมและการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะกลไกฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนรับรู้สถานการณ์ปัญหาและข้อจำกัดในพื้นที่โดยตรงรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยทั้งข้อมูลพื้นที่ความเข้าใจชุมชนและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านให้เป็นทิศทางเดียวกันพร้อมนำปัญหาจากระดับพื้นที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดนะครับทั้งนี้แนวทางการทำงานจะเดินควบคู่ทั้งการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการติดตามสถานการณ์รับฟังเสียงประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับต่ออีกสักข่าวนึงนะครับผู้ทางจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าเตรียมความพร้อมระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยารวมถึงโรคติดต่ออันตรายที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดพร้อมพิจารณาแนวทางและมาตรการรองรับสถานการณ์อย่างเหมาะสมโดยมีนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันครับสำหรับประเด็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสได้ติดตามการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนรวมถึงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และการวางแผนฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปตลอดจนเตรียมแผนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณที่จะถึงนี้นั่นก็คือปีงบ2570นะครับทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนี่คือข่าวคราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินวันนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 13:03 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบอกเล่า90กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39ครับ

พยากรณ์อากาศนราธิวาสศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยารายงานอากาศประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลานเชิงเขาลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอจันแนะสุขีรินทร์สุไหงปานดีสุไหงโกลกและแหวงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสต่ำสุดวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา16นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา4นาทีพรุ่งนี้ดวงจันทร์ตกเวลา16นาฬิกา2นาทีวันนี้นะครับวันนี้ดวงจันทร์ตกเวลา16นาฬิกา2นาทีพรุ่งนี้ดวงจันทร์ขึ้นเวลา4นาฬิกา12นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ณศาลหลักเมืองนราธิวาสบริเวณลานวัฒนธรรมศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ถนนศูนย์ราชการตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสให้มีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้โดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกล่าวปฏิญาณคติพจน์จิตอาสาพระราชทานตามลำดับ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงภายในงานมีกิจกรรมบวงสรวงและสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนากิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านนิทรรศการและผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลว่าคำสั่งของเนทันยาฮูมีผลบังคับใช้กับชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอิสราเอลซึ่งชุมชนเหล่านี้มักประกอบด้วยรถบ้านสำเร็จรูปและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ตั้งถิ่นฐานจำนวนน้อยแม้รัฐบาลอิสราเอลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นครั้งคราวและให้การรับรองชุมชนบางแห่งอย่างเป็นทางการทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานสามารถเข้าถึงเงินทุนของรัฐบาลได้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่งล่าสุดจะเริ่มต้นเมื่อใดจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: พ่อแม่คือกำลังใจให้ลูกห่างไกลยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง 92 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนครับ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:07 น.ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.หารือสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์หนุนทักษะเยาวชนและคนไทยในซาอุดิอาระเบียต่อยอดภาษาอาชีพพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้คณะผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นำโดยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่สอบต.เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะร้อยโทบรรพตอุสชินกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียพร้อมร่วมพบปะคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เมืองเจดดาห์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนอกระบบให้แก่เยาวชนและคนไทยในต่างประเทศทั้งนี้สอบต.และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงรุกเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคนไทยในต่างแดนโดยมุ่งเน้นนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนไทยที่พำนักในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ทันทีซึ่งจะขับเคลื่อนการนำศักยภาพส่วนบุคคลทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิชาการทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาตลอดจนเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีว่านายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีกล่าวกับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์บิสอัมซอนทักว่าการโจมตีแบบผสมผสานของรัสเซียกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในชีวิตประจำวันแล้วและการโจมตีเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นแต่เยอรมนีสามารถป้องกันตัวเองได้อันหนึ่งรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปฏิบัติการในยุโรปตะวันตกมาเป็นเวลานานและปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการโจมตีสนามบินของเยอรมนีโดยนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912

ายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะ 16:00 นจนถึง 17:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะจัดรายการวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1วันทำหน้าที่แทนพี่ลานะคะของเราในวันนี้นะคะตามสัญญา2วันนะกับงานเพลินเพราะๆรวมไปถึงเรื่องราวค่ะฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยนะคะกับชาวนากับงูเห่านะหนึ่งงานเพลงนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมากับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ต้นรายการแบบนี้นะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดในวันนี้ค่ะใครอยากจะรับฟังงานเพลงอะไรก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย0735145552รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันต่อละกันยกยอดมาจากเมื่อวานนี้หลังไมค์บอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงของอัศนีวสันต์คนสุดท้ายนะคะหาให้แล้วนะเดี๋ยวจานให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจานให้อีกหนึ่งงานเพลงพร้อมๆละกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังคงที่จะมีเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ

สองงานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังวิชามานนะคะก็เป็นแบบcover version นะคะก็อีกหนึ่งงานเพลงค่ะคนสุดท้ายของอัศนีวสันต์ขอกันเข้ามาสายจากทางบ้านเมื่อวานนี้นะจัดให้ไม่ทันนะคะก็ยกยอดเป็นวันนี้หวังว่าคุณจะถูกใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันบ้างนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่อำเภอยี่งอนะคะในอำเภอยี่งอก็มีการสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่3นะคะบ้านไร่ใหม่ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสบ้านเรานะซึ่งหลังจากที่มีการพบไฟลุกไหม้ในพื้นที่นะคะโดยเน้นเร่งสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามเข้าใกล้ชุมชนพร้อมลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านในอำเภอเองก็มีการมอบหมายให้กับปลัดอำเภอนะคะหัวหน้าคุ้มครองตำบลอาหารให้นำกำลังสมาชิกอสนะคะของอำเภอยี่งอนี่แหละนะบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาหารลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟทันทีและควบคุมแนวเพลิงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังเข้าควบคุมจุดที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบนะคะคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพลุซึ่งมีเชื้อเพลิงสะสมใต้ผิวดินแล้วก็อาจจะทำให้เกิดไฟกลับมาลุกไหม้ได้อีกครั้งหนึ่งนะหากพบจุดความร้อนหรือว่าแนวไฟใหม่เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการควบคุมทันทีเพื่อไม่ให้สถานการณ์นะคะขยายวงกว้างแล้วก็ส่งต่อผลกระทบนะคะกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนในบริเวณตรงนั้นด้วยซึ่งท่านในอำเภอยี่งอก็มีการย้ำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องพื้นที่นะคะแล้วก็ดูแลพื้นที่ด้วยนะงดกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดประกายไฟหรือการเผาในพื้นที่เสี่ยงนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังพบกลุ่มควันจุดความร้อนหรือเหตุไฟไหม้เพิ่มเติมขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเร็วเพื่อให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะก่อนเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอความร่วมมือพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะคะพื้นที่ตำบลละหานนะคะตำบลละหานอำเภอยี่งอหากพบว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมีไฟนะคะก็มีกลุ่มควันมีจุดความร้อนนะคะมีไฟไหม้เพิ่มเติมในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งทางอำเภอก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปที่ระงับเหตุในพื้นที่อย่างเร็วที่สุดนะคะมาฝากกันด้วยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆกันต่อนะคะขอกันจากทางบ้านบอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงของโลโซกันบ้างเป็นเพลงอะไรก็ได้จัดให้นะนะคะงานเพลงของพิเศษโลโซนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆกันละกันนะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์สักครู่เดียวค่ะ

0: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1: ก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่ได้สังเกตมันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทันระวังตั้งตัว
2: จนวันนี้มันแพร่ระบาดมาใกล้ตัวเราทุกทีทุกที
3: มหันตภัยร้ายจากยาเสพติดกำลังคลืบคลานเข้ามาเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
4: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมตั้งแต่วันนี้ด้วยกันนะคะ
5: ไม่ทดลองไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด
6: ด้วยความปรารถ

16นาฬิกากับอีก29นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วนะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์นะคะกับ2อำเภอเพื่อพร้อมความในใจซ้อมเรนโบว์นะคะแต่เป็นเวอร์ชันของ Red Cat นะคะ456รวมไปถึง1อำเภอจากโลโซด้วยนานเท่าไหร่ก็รอหยิบมาฝากกันมาเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะในวันนี้ที่จะพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ท่านแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4ของเรานี่แหละนะมีการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เยาวชนจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสสร้างแรงบันดาลใจและภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดนะคะซึ่งทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทนรทิพย์พลอยนอกนะคะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มีการบอกว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Open House นะคะเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนนะก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยโดยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจากสถานศึกษาในพื้นที่ก็มีการร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนการฝึกทำ CPR การทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ทำกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนะคะรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะอยู่15นะคะระหว่างทีมตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะนะคะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันฟุตบอลนะคะสันติสุขคัพรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานนะคะสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งก็สะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่านอกจากกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำคัญก็เป็นกิจกรรม US 60นะคะสารฝันเยาวชนชายแดนใต้เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นี่แหละได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็เรียนรู้ภารกิจของกองทัพบกโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ต่างๆสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ให้กับน้องๆเยาวชนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พี่ๆทหารนะคะเข้าไปทำร่วมกันกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะให้น้องๆนั้นมีการเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นควบคู่กับการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้ของเราไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและสันติสุขนั่นเองนะก็เป็นกิจกรรมที่พี่ๆทหารนะคะนะเรียกกันแบบนี้ดีกว่าพี่ๆทหารนี่เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นะคะในพื้นที่อำเภอจะแนะนั่นเองค่ะกลายดวงใจหยิบมาพูดคุยกันบอกเล่าให้บอกเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดให้ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆนะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรารับสายหลังไมค์กันนะคะ073-514-552นะคะกับงานเพลงเพราะๆใครอยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆนะคะอยากจะรับฟังเองหรืออยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษเนี่ยดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอกันเข้ามาได้เนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจัดให้ฟังกันนะงานเพลงของพี่บอยพิชเมเกอร์ส่วนเกินนะคะหนึ่งงานเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวตามหลังให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

เมื่อวานนะคะจากคุณโอ๊ตปราโมทรวมไปถึงส่วนเกินของคุณบอยพิชแมคเกอร์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง16:00 น.กับอีก42นาทีนะคะพูดคุยกันถึงหนึ่งเรื่องนี้การไปเจอมานะคะโหเป็นโรคที่น่ากินมากเพราะว่าโรคเบอร์เกอร์นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยกรมการแพทย์ออกมาเตือนนะคะบอกว่าโรคเบอร์เกอร์เป็นภัยเงียบจากบุหรี่ทำเลือดนะคะไปเลี้ยงมือเท้าไม่พอเสี่ยงสูญเสียอวัยวะนะนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะกรมการแพทย์เผยบอกว่าโรคเบอร์เกอร์นี่แหละนะคะเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบที่พบไม่บ่อยนะโดยมักส่งผลต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำขนาดเล็กถึงขนาดกลางบริเวณแขนและขาทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมือและเท้าหากโรครุนแรงเนี่ยอาจเกิดเนื้อตายนะคะและนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้นะทางด้านของคุณหมอนะคะที่เป็นคุณหมอท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยนะคะบอกว่าโรคเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสูบบุหรี่แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประวัติการใช้ยาสูบนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากการใช้ยาสูบต่อเนื่องเนี่ยจะสัมพันธ์กับการดำเนินของโรคและการขาดเลือดของอวัยวะที่รุนแรงขึ้นซึ่งผู้ป่วยเองเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการประเมินและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อวางแผนการเลือกบุหรี่และการดูแลรักษาที่เหมาะสมแต่ละรายของแต่ละรายจะไม่เหมือนกันนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีนะคะบอกว่าโรคเบอร์เกอร์เนี่ยอาการในระยะแรกของโรคนี้อาจจะไม่จำเพาะนะและจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลก็ควรที่จะสังเกตความผิดปกติอย่างเช่นนิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าเนี่ยจะเย็นแบบจะชาเสียวซ่านะคะประวัติขณะเดินหรือใช้งานรวมถึงการเปลี่ยนสีของนิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วยหากมีภาวะขาดเลือดที่รุนแรงผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการปวดแม้ขณะพักนะหรือเกิดแผลบริเวณปลายมือปลายเท้านะคะที่หายช้าและติดเชื้อได้หากได้รับการตรวจประเมินตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยก็จึงมีความสำคัญนะคะโดยแพทย์ก็จะมีการพิจารณาจากประวัติอาการการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจระบบหลอดเลือดร่วมกับการแยกโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายเคียงกันเพราะว่าหลายๆโรคเนี่ยมันจะมีบางโรคที่อาการเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะคะกับโรคเบอร์เกอร์นะก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะก็มีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าโรคเบอร์เกอร์เนี่ยก็เป็นโรคหลอดเลือดที่เป็นส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดอาการชาแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาตัดนิ้วนะมีนิ้วเท้าอะไรเนี่ยด้วยนะโดยหัวใจสำคัญสูงสุดในการรักษาก็คือการเลิกบุหรี่นะคะคุณผู้ฟังและเลิกยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยมักจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดนะไบพาสหรือว่าทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนะคะเข้ามาเป็นความหวังใหม่โดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่นะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะลดอาการปวดตอนพักเร่งการสมานแผลแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียอวัยวะค่ะคุณฟังนะคะซึ่งก็จะต้องดำเนินการภายใต้การประเมินแล้วก็การดูแลของคุณหมอเฉพาะทางต่อไปนะคะก็คือเบื้องต้นคือต้องเลิกบุหรี่และเลิกยาสูบทุกชนิดด้วยนะว่าถ้าใช้ต่อไปก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเบอร์เกอร์ได้นะคะก็เป็นภัยเงียบที่มาจากบุหรี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาฝากกันด้วยแล้วกันเนาะเราพักฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะช่วงนี้เนี่ยหยิบมาฝากกันสำหรับหนึ่งเพลงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ

Mr. Sad 17นะคะคุณผู้ฟังไม่รักก็คือไม่รักหนังงามเพลงเพราะๆนะ10นาทีสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจากลากันด้วยงามเพลงเพราะๆกันต่อกลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะพรุ่งนี้พี่ดารากลับมาแล้ว16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่างที่บอกกันนะคะจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งหนึ่งไปแล้วสวัสดีค่ะ

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912

สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอันนี้เทเรนดาวนะครับปียามค่ำค่ำปียามนี่แหละตีห้าถึงตีหกพบกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายคุณผู้ฟังพบกันวันนี้นะกับวันนี้เวลาของผู้ฟังวันคานเทปแปดกันยายน2569ค่ะนะช่วงรับปียามค่ำค่ำเนาะตีห้าเรายังนัดกันเบิกวิทยุขึ้นมามาโยเป็นเพื่อนกันเนาะก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะพบกันวันนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารโอเคเพลงกับโอเคฮะนั่นนะแต่ว่ากันไม่ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่นกันค่ะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงเดี๋ยวเราหลบมาเล่นกันในช่วงหน้าค่ะ

กับงานเพลงฟ้าคนบูฝังกันเนาะในช่วงนี้มาแหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวนะกับข่าวพูดถึงแกกล้ามูลหมู่ฟังเนาะฟ้ากันก่อนในช่วงนี้ค่ะนายงวนแก้วสกุลเนาะได้ถึงแกกล้ามด้วยวัยชราเจ้าภาพกระตังศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดลำพูกำหนดปลงศพในวันหัดที่10กันยายนนี้ที่วัดลำพูเนาะก็แจ้งข่าวไปยังญาติโยลำพูบ้านปลางคลองไซโคโกท่องคาเขากงร่อนโคกงูปลาพายตากใบชุมชนนานครสุขีรินแล้วก็ญาติทางพี่ได้รับทราบกันด้วยนางแอพรมพูลเนาะนายคงแก้วสกุลนางจิ๋มแก้วสกุลนายสะอาดแก้วสกุลนายสวัยแก้วสกุลนายสุวิทย์แก้วสกุลนายสวัสดิ์แก้วสกุลนายเดี๋ยวจะก็เล็กคุณผู้ฟังนะนายสวุฒิเนาะนะทางแต่งอันไม่ผิดคุณผู้ฟังเนาะแก้วสกุลแล้วกันลูกๆและล้านร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนาะก็ฝากกันด้วยคุณผู้ฟังนี่ในส่วนของเรื่องราวของข้าวที่ฝากกันกับข้าวพูดถึงแก่กรรมต้องรับในส่วนเรื่องราวของข้าวที่จีฝากคุณผู้ฟังต่อไปนั่นเดี๋ยวในช่วงหน้ามาแหล่งกันถึงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนแหละกับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังเบิกกันก่อนเนาะ

ับผลงานเพลงเนาะฝากกันไปคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาแกล้งกันต่อเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวของงานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นราธิวาสบ้านเราคุณผู้ฟังนะหลายงานย้ายเลยทีเดียวว่าจะเป็นส่วนของงานสมโภชสันหลังเมืองนราธิวาสเนาะ9ถึง11กันยายนเทศาลังเมืองนราธิวาสโยเทศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งถิ่นหนึ่งอันนั้นเนาะหลังจากนั้นคืองานของที่เมืองนรา12ถึง21กันยายนคุณผู้ฟังเนาะ5กองงานด้วยกันก็เรียกว่าในส่วนของกองงานของริ้วขบวนแห่ทางบกฮั่นนั้น17ริ้วขบวนกับ13อำเภอเนาะ2ประเภทด้วยกันคือสวยงามแล้วก็สร้างสรรค์เนาะพร้อมกับพิธีเปิดนะในวันที่12นั้นและในส่วนของกองงานลงกองอันนี้ก็26หน่วยงาน5โซนด้วยกันคุณผู้ฟังแล้วก็กองงานศิลปชีพกับกองงานกระจูนอันนี้ก็ยังสินค้าโอทงโอท็อปอู้โคเคไปหมดนะรวมถึงการแข่งขันทางศิลปชีพกันด้วยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานอันนี้16 17กันยายนค่ะการในวันที่16นั้น5ประเภทเสียงด้วยกันคือเสียงย้ายเซฟประเภทเสียงก็คือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงและกระดาวรุ่งกับวันที่17นั้นอีกเซฟประเภทเสียงเลยนะรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2เนาะกันรุ่นรางวัลเสารอกนอก90รางวัลพร้อมกับเรียกได้ว่าบัตรรอกนอกนั้นคุณผู้ฟังนะเซ100บาททุกประเภทเสียงเลยวันเสาร์นี้อันนี้วันเสาร์นี้ที่สมยายคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เวลา 7:00 เป็นต้นไปซึ่งปีนี้ว่านูยังนอกถึง 1,500 นอกอยู่นั่นหานะแล้วการในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอล์ฟเรือยกกองกับเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระเทนังนะ3ประเภทเรือด้วยกันปีนี้กันเรือกอล์ฟนั้น25ทีมเรือยกกองอ่ะ22ทีมเรือโคชสี13ทีมรวมละ60โยนะอย่างทีมเรือมาจิมาเลด้วยนะแล้วการเรือบุปผชาตินะที่ได้เลกันในวันชิงคือที่20คุณผู้ฟังรวมไปถึงนี่กันยังในส่วนของการแสดงบนเวทีกลางโดยคุณผู้ฟังนะในทุกๆค่ำคืนโคเคไปหมดเนาะแล้วการในส่วนของดารานักร้องนะไว้ในส่วนของวงกลมทีเดตุนธนาชัยออฟดอกฟ้าอานัทวงเบโบบอเบิ้ล300วงเทมมารีนเตยวิริยากับวงพัทธลุงคุณผู้ฟังเนาะกันสามารถจะไปเล่นกันได้ในทุกๆค่ำคืนนี่ส่วนเรื่องราวของข้าวเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะกับงานของดีเมืองนราอย่าลืมวันเสาร์นี้นะขบวนแห่สวยๆพอเดลเลกันแน่นอนคุณผู้ฟังนอกได้เวลาช่วงบ่ายๆคล้อยๆเป็นตอนไปฝากกันด้วยค่ะกับผลงานเพลงฝากกันก่อนเนาะตามคำขอบอกแล้วขอมากระจัดไปและเบิกเพลงกันก่อนจะลบมากระเลงกันเล่าค่ะ

กับงานเพลงเนาะฟากันไปเมื่อไหร่งานต่อคุณผู้ฟังเนาะกับในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570คุณผู้ฟังเนาะซึ่งตอนนี้นะทางทหารบกทหารเรือทหารอากาศคุณบูฟังนะเขาก็รับสมัครรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยนะซึ่งทางเพลงทั้งหมดนี่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมดทุกอย่างคุณบูฟังเนาะเริ่มต้นกันด้วยกองทัพบกอันนี้กองทัพบกนี่รับพลทหารอาสาประจำปี70นั่น 18,784 นายกองทัพเรือ 3,496 นายกองทัพอากาศคุณผู้ฟังนะ 2,170 เซอัตราแล้วกันกองบัญชาการกองทัพไทย300อัตราด้วยกันค่ะหลักเกณฑ์นะคุณผู้ฟังนะจะเดี๋ยวว่าคุณสมบัตินี่เขาไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยแต่ว่าขยันคุณสมบัติเขาสองอย่างก็คือหนึ่งทหารกองเกินทหารกองเกินนี่อายุ18ถึง20ปีเทยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการหรือว่าอายุ22ถึง26ปีผ่านแล้วฮะนั่นคือหยิบลากทหารแล้วก็ไม่ได้นั่นเออว่าเพียงนั้นเต้อแล้วก็ต่อมาทหารกองนุ่นทหารกองนุ่นนี่คืออายุไม่เกิน26ปีเป็นทหารกองประจำการเทสมัครรับราชการต่อหรือว่าผู้ที่ปลดจากทหารแล้วว่าปลดจากทหารเกณฑ์แล้วนั่นเองนะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคุณผู้ฟังนะก็คือเงินเดือน 12,090 บาทนั่นแล้วก็ค่าประกอบเลี้ยงอีก 2,880 นะแล้วการสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่านี้สังกัดไหนก็ได้ฮะนะแล้วการโควต้าแล้วการเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดนั้นทัพบกทัพเรือตำรวจก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังนะทุกๆสังกัดให้บอกกันไปแล้วนะบกเรืออากาศนั้นรวมถึงทัพไทยด้วยหรือว่าโควต้าคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาโรงเรียนนาย10แผนเท่โรงเรียนจังฝีมือทหารโรงเรียนจ้าทหารเรือโรงเรียนนาย10อย่างก็ว่ากันไปแล้วนะเราก็เพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าการเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนักเรียนจ้าทหารเรือนักเรียนจ้าอากาศ5นี่นะและโควต้าการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพเราก็ตำรวจต่อชด5นะแล้วก็สุดท้ายเลยนะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาก็คือเขาจะให้เรียนนะจนจบม.6นั่นแหละกันยังทักษะด้านอาชีพด้านวิชาชีพนะหลังจากเทปลดไปแล้วว่าการทำสัญญาจ้างนี่เขาทำเซปีคนหนึ่งฮะนะทำสัญญาจ้างนี่เซปีต้องปฏิบัติหน้าเทไม่น้อยกว่า2ปีคุณผู้ฟังเนาะเขารับสมัครบัตรหรือตั้งแต่พรกเช้าเป็นวันเอาไม่ใช่เลยตั้งแต่วันที่10เนาะ10กันยายนนี่ไปจนถึง20เซมกราคม70โทฮะนะใครที่สนใจสามารถดูแลรายละเอียดได้เลยนะเฮากองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้สำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ดีเบิร์กเพลงกันก่อนมอบกันไปเนาะตามคำขอค่ะ

กับงานเพลงเนาะได้ว่าโฟฟังกันไปแล้วกับงานเพลงที่โขเข้ามาในนังยิ้มนะว่ากันไปย้อนไปถึงเรื่องราวข่าวสารมือฟังน้องแตงก็ได้ดีว่าอัดไปได้ช่วงต้นรายการเลยนะกับเรื่องราวข่าวสารว่าบอยได้ฟังเพลงกันเพลินๆนั่นนะแล้วการสำรับในส่วนของงานเพลงเทพแก้แม่แก้พ่อลุงแม่ป้าว่ายากที่ฟังนั่นเดียวน้องแต่งนะได้เปรียบไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบิกกันให้ทิ้งท้ายในช่วงของรายการก็แล้วกันค่ะและในช่วงนี้คุณมูฟังนะบ้านเรานี่ฝนตกนะน้องบอกว่าในหลายๆพื้นที่นี่ฝนตกมาหลายวันแล้วในหลายๆพื้นที่นี่ก็เพิ่งตกเมื่อคืนนะก็สำหรับในช่วงนี้ทางด่านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนกันเยอะว่า8ถึง10แอนอ่ะอันนี้แหละ8ถึง13มันมีอาสาว่าเลยกับเช้านี้มันแหละนะที่อ่านนั่นในอุมบูฟังนะกันฝากด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยตอนนี้พอเขาบอกว่าในช่วงนี่ยังพายุอย่างนี้แหละยังฝนตกมากซึ่งก็เป็นประกาศออกมาเป็นฉบับกันแล้วเนาะก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้เพนเนก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเนาะแล้วการที่สำคัญใครที่คือได้น้ำท่วมเฉยโยนั่นก็ขอให้เตรียมความพร้อมด้วยค่ะเนาะฝากกันด้วยแล้วก็ในคำนี้นะน้องแต่งต้องลาขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันเร็วอีกนึงนะแต่ว่าการลาเดี๋ยวผลงานเพลงเทคของเข้ามานั่นแหละนะแล้วก็รวมถึงสปอตดีๆเทฝากคุณผู้ฟังทุกเช้าตี 5 ถึงตี 6พบกันอื่นวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

และมารดาทั้งหลายนั้นจะให้นมแก่ลูกๆของนางเป็นระยะเวลา2ปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นมและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมารดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องโดยลูกของนางและพ่อของเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาและหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าทั้งสองต้องการหย่านมอันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองและหากพวกเจ้าประสงค์จะมีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมและจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

และบรรดาผู้ที่เสียชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและทิ้งคู่ครองไว้พวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนางเอง4เดือนกับ10วันครั้นเมื่อพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่เจ้ากระทำ

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นนัยยะในการขอแต่งงานหญิงและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงำไว้ในใจของพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบแต่ทว่าพวกเจ้าอย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับนอกจากพวกเจ้าจะกล่าวถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้นจงอย่าตัดสินใจทำพิธีแต่งงานจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงการสิ้นสุดของมันและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าพวกเจ้าจงระมัดระวังการลงโทษของพระองค์และพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ

ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าอย่าพันยาโดยที่พวกเจ้ายังมิได้แตะต้องนางหรือยังมิได้กำหนดสินสอดใดๆแก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางโดยหน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาทั้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิที่อยู่เหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย

อย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนางโดยที่พวกเจ้าได้กำหนดสินสอดแก่นางแล้วก็จงให้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าและพวกเจ้าจงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

ถ้าผู้เจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือขี่พาหนะครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าสิ่งซึ่งที่พวกเจ้ามิเคยรู้มาก่อน

0: แก่ชีวิตในหมู่พวกเจ้าและละทิ้งผู้ครองไว้นั้นจงให้มีพินัยกรรมไว้ให้แก่ผู้ครองของเขาซึ่งสิ่งอำนวยประโยชน์แก่นางถึง1ปีโดยไม่มีการขับไล่แต่ถ้าพวกนางออกไปเองก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ
1: วะลิลมุตัลละกาติมะตาอุบิลมะอ์รูฟฮักกันอะลัลมุตตะกีน
0: และสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกหย่านั้นจะรับสิ่งอำนวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยำเกรงทั้งหลาย
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: ในทำนองเดียวกันนั่นแหละอัลเลาะห์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ

าผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือทั้งที่พวกเขาเป็นพันๆคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วเราก็ได้ประกาศสิทธิ์แก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่ถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์

มีใครบ้างไหมที่ให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มพูนหนี้นั้นให้แก่เขามากมายหลายเท่าแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงกำไว้และทรงแบออกและอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป

เจ้ามุฮัมมัดมิได้มองดูพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสราเอลหลังจากที่มูซาได้จากไปแล้วดอกขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งว่าโปรดส่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกเจ้านั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่าและมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรือที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ทั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเราครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่เขาแล้วพวกเขาก็ผินหลังให้นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้น

ปีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงตอลูตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไรทั้งที่พวกเราเป็นผู้สมควรแก่อำนาจนั้นยิ่งกว่าเขาและเขาก็ไม่ได้รับทรัพย์สมบัติอันมากมายนบีเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าและได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีกซึ่งความรู้อย่างกว้างขวางและร่างกายที่กำยำและอัลลอฮ์นั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางผู้ทรงรอบรู้

และนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้นคือการที่หีบใบนั้นจะมาอย่างพวกเจ้าในหีบนั้นมีความสงบจากพระผู้บานของพวกเจ้าและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและฮารูนได้ละทิ้งไว้โดยที่มาลาอิกะห์จะแบกมาแท้จริงในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

ลูดได้นำกำลังทหารออกไปเขาได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึ่งผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นเขาไม่ใช่พวกของฉันและผู้ใดชิมมันแท้จริงพวกเขาก็เป็นพวกของฉันนอกจากผู้ที่วักน้ำเพียงอุ้งมือหนึ่งเท่านั้นแต่พวกเขาก็ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นนอกจากส่วนน้อยในหมู่ของเขาเท่านั้นครั้นเมื่อตอลูตและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำไปพวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราไม่มีกำลังใดๆที่จะต่อสู้กับยาลูตและไพร่พลของเขาได้บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย

และมารดาทั้งหลายนั้นจะให้นมแก่ลูกๆของนางเป็นระยะเวลา2ปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นมและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมารดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องโดยลูกของนางและพ่อของเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาและหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าทั้งสองต้องการหย่านมอันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองและหากพวกเจ้าประสงค์ใจมีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมและจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

และบรรดาผู้ที่เสียชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและทิ้งคู่ครองไว้พวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนางเอง4เดือนกับ10วันครั้นเมื่อพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและล้อนั้นทรงรอบรู้ได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่เจ้ากระทำ

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นนัยยะในการขอแต่งงานหญิงและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงำไว้ในใจของพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบแต่ถ้าว่าพวกเจ้าอย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับนอกจากพวกเจ้าจะกล่าวถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้นจงอย่าตัดสินใจทำพิธีแต่งงานจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงการสิ้นสุดของมันและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าพวกเจ้าจงระมัดระวังการลงโทษของพระองค์และพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ

ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าอย่าพันยาโดยที่พวกเจ้ายังมิได้แตะต้องนางหรือยังมิได้กำหนดสินสอดใดๆแก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางโดยหน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาทั้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิที่อยู่เหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย

0: พวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนางโดยที่พวกเจ้าได้กำหนดสินสอดแก่นางแล้วก็จงให้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของ
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันอังคารแบบนี้นะครับระหว่างขับรถกลับบ้านครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวแรกของวันนี้กันเลยนะครับในด้านของมติรัฐมนตรีนะครับได้มีมติให้วันที่25สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปี69นะครับโดยมีการกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวันนั้นนะครับในส่วนของจังหวัดน่านครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136,935,000 บาทนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาแล้วธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 ถึง 6:00 นเช้านะครับในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพรียงไว้ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจึงขอให้คุณฟังเนี่ยได้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดในส่วนของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ยังไม่ได้รับยื่นการรอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้หรือว่าจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ทางปภ.เนี่ยสามารถส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วนะครับซึ่งในส่วนของผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในรอบแรกนะครับก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันนี้ก็คือวันที่8กันยายนนี้นะครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับเช่นอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนในส่วนของความคุ้มครองต่อชีวิตครับกรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งก็ถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับซึ่งยังไม่มีการรวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวงเงินที่รัฐเสียไปถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงของภาครัฐที่จะจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับได้การเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและก็เยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงและก็แม่นยำนั่นเองนะครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับเป็นเรื่องของทหารอาสานะครับโดยรัฐบาลได้มีการเดินหน้าพัฒนาระบบราชการนำทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกนะครับแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณหน้านะครับกองทัพบกจะดำเนินการโครงการทหารอาสาโดยเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางแห่งอนาคตให้กับผู้สมัครนะครับเพื่อให้การรับราชการทหารเนี่ยเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยนะครับในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับ4โอกาสสำคัญครับผู้ฟังได้แก่1โอกาสที่จะมีรายได้แล้วก็สวัสดิการมีเงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมทั้งยังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้าประสบภัยธรรมชาติแล้วก็ประกันชีวิตนะครับ2ครับโอกาสพัฒนาตนเองแล้วก็ทักษะซึ่งจะได้รับการฝึกแล้วก็สะสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยนะครับ3ครับโอกาสทางการศึกษาแล้วก็วิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และ4ครับโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสที่จะเข้าสู่เส้นทางการรับราชการนะครับโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกแล้วก็มีคะแนนเพิ่มพิเศษจากภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะแล้วก็ประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวในอนาคตด้วยนะครับในส่วนของน้องๆหรือว่าที่ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับโดยเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับโดยสามารถสมัครได้2ช่องทางครับก็คือผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าจะสมัครด้วยตนเองครับที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอแล้วก็สำนักงานสัสดีจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารก็คือรอดอปี3ถึงปี5แล้วก็ทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วนะครับโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีนะครับอายุ18ถึง35ปี แล้วก็ตำแหน่งนายทหารประทวนเนี่ยวุฒิม.6หรือว่าปวช.อายุ18ถึง30ปีโดยผู้สมัครนะครับสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดได้นะครับโดยมีการทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญา1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็ในการเร่งผลักดันทุกนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานะครับไปสู่การปฏิบัติจริงในส่วนของนโยบายทหารอาสานั้นครับให้ประโยชน์ทั้งกับประชาชนแล้วก็ประเทศเพราะว่านอกจากผู้สมัครเนี่ยจะได้รับโอกาสทั้งในเรื่องของรายได้ทักษะการศึกษาหรือว่าอาชีพประเทศเราก็จะได้กำลังพลที่เข้ามาด้วยความสมัครใจมีแรงจูงใจแล้วก็สามารถคัดเลือกให้ตรงกับภารกิจของกองทัพบกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการปรับระบบกำลังพลให้มีขนาดแล้วก็องค์ประกอบให้เหมาะสมกับภารกิจลดการพึ่งพาการเกณฑ์ทหารตามลำดับการใช้ทรัพยากรและก็งบประมาณด้านกำลังพลของรัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับไปที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับฝนตกหนักนะครับทำสถิติสูงสุดถล่มพื้นที่ตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบการเดินทางในกรุงโตเกียวแล้วก็พื้นที่โดยรอบขณะที่มีหญิงวัย60ปีเสียชีวิตนะครับหลังรถจมน้ำบริเวณทางลอดในจังหวัดฟุกุชิมะนะครับในด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ได้มีการออกคำเตือนดินถล่มระดับ5ซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวหลังฝนตกหนักนะครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยสถานการณ์ฝนตกหนักในญี่ปุ่นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะไซตามะแล้วก็พื้นที่โดยรอบทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็การเดินทางรถไฟติดขัดแล้วก็โรงเรียนในหลายแห่งต้องปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวครับในส่วนของที่เมืองอิกาวะจังหวัดฟุกุชิมะครับเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ถูกน้ำท่วมบริเวณทางลอดก่อนช่วยหญิงวัยประมาณ60ปีออกจากรถแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในสภาพอาการที่หมดสติแล้วก็ได้รับการประกาศภายหลังนะครับว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็คือเกาะนีจิมะในหมู่เกาะอิซูนะครับทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวโดยมีปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงสูงถึง485มิลลิเมตรเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือว่า JMA ก็ได้ออกประกาศคำเตือนภัยพิบัติดินถล่มระดับ5ซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดในระบบเตือนภัยนะครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนเร่งหาพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าผาและก็หุบเขานอกจากนี้ยังมีการออกคำเตือนระดับ5ในพื้นที่ของโอชิมะและก็โทชิมะนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเกาะอิชูเส้นเดียวกันขณะที่บางพื้นที่ของจังหวัดชิบะและก็ไซตามะซึ่งอยู่ใกล้กรุงโตเกียวถูกประกาศเตือนภัยดินถล่มในระดับ4ขณะที่ฝนตกหนักยังส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งด้วยนะครับโดยรถไฟบางเส้นทางในกรุงโตเกียวต้องลดเที่ยวเดินรถหรือว่าระงับการให้บริการบางส่วนขณะที่เส้นทางยามากาชิตะคันเซ็นมีการหยุดเดินรถบางช่วงส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการเดินทางนะครับโดยทางการญี่ปุ่นก็ยังเปิดเผยนะครับว่าโรงเรียนหลายร้อยแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตและก็โทโฮคุต้องปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายของวันนี้ครับคุณผู้ฟังไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียครับสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อวันที่8กันยายนก็คือวันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการนะครับว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตาซึ่งก็เป็นสนามบินแห่งชาติตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะครับกลับมาเปิดให้บริการหลังทิศทางลมพัดเท่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบความพร้อมและก็ความปลอดภัยของเครื่องบินจำนวน178ลำที่จอดอยู่ภายในสนามบินชูการ์โนฮัตตาในช่วงที่สนามบินปิดให้บริการซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนนำเครื่องบินขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับการปิดสนามบินทั้ง8แห่งทำให้เที่ยวบินกว่า 2,900 ต้องล่าช้านะครับมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือว่ายกเลิกซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารราวกว่า 300,000 คนเลยนะครับ ซึ่งเท่าภูเขาไฟอาณักกากาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราปกคลุมกรุงจาการ์ตาและก็พื้นที่โดยรอบตั้งแต่การปะทุครั้งแรกเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องปิดสนามบิน8แห่งเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็กระทบผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนทั้งนี้อาณักกากาตัวก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคลุกคลุ่นราว130ลูกของอินโดนีเซียนะครับซึ่งตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่เป็นพื้นที่ได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟเกิดระเบิดบ่อยครั้งเลยนะครับซึ่งอาณักกากาตัวหรือบุตรแห่งกากาตัวเริ่มก่อเตาขึ้นนะครับเมื่อราว1ศตวรรษก่อนในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟกากาตัวซึ่งเกิดการปะทุใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2426และฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 3,600 คนนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ

0: 682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจัดลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
1: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2500 2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วน โดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิปาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญตั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนสันติกาแก้วใสรายงาน
2: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบ ริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: อกแม่พระธรณีจังหวัด

0: าผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:33 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับและเช่นเคยในทุกวันอังคารช่วงเย็นแบบนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเดิมครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญกับเราครับและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และท่านฟังครับ
1: อาจารย์ครับวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาพูดคุยกันในเรื่องของการมาเยือนของกำลังพลของกองทัพสหรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับที่เขามาเที่ยวพัทยากันตั้งแต่วันที่2ถึง6ซึ่งภาพข่าวที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศพัทยาเนี่ยกลับมาคึกคักมากเลยแล้วก็ที่น่าสนใจคือกำลังพลเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่สถานบันเทิงในช่วงกลางคืนแต่ว่าเห็นข่าวว่าไปเที่ยวสถานที่อื่นๆด้วยอย่างเช่นไปปราสาทสัจธรรมไปคาเฟ่ไปร้านอาหารนะครับถ้าอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองภาพรวมแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศที่เกิดในครั้งนี้ครับ
2: ผมว่าภาพแรกที่เราคงจะต้องเห็นภาพนะครับและผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือว่าคือกรณีของเรืออับราฮัมลิงคอล์นที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: แม้ว่ากำลังพลจะเพียง 5,000 คนมาพูดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัทยาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยก็มีหลักหมื่นนะครับหล
1: ัก
2: หมื่นหลักหลายหมื่นในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่การที่ใน 3-4 วันเนี่ยนะครับที่กำลังคน 5,000 นายมาเนี่ยมันเติมความคึกคักอย่างมากมายเพราะว่า1เขามีกำลังซื้อ
1: ครับ
2: นะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินมานานดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราชี้เห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราดึงคนที่มาจับจ่ายใช้สอยแบบเต็มอั้นเนี่ยความคึกคักจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: 2ถ้าเป็นความคึกคักที่เกิดขึ้นและเต็มมาด้วยผลพวงต่อเนื่องไม่ว่าจะลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก Instagram YouTube X ตลอดจนสื่อหลักนะครับก็คือสถานีโทรทัศน์ต่างๆของนานาชาติมันชี้เห็นว่าเราจะได้ภาพในเชิงบวกซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าภาพข่าวมันเผยแพร่ไปทั่วโลกครับว่าไม่ใช่ประเทศไทยมีเฉพาะความบันเทิงนะไม่ใช่มีเฉพาะกิจกรรมตอนกลางคืนนะที่เป็นสีสันที่เป็นชื่อเสียงที่โดดเด่นที่หลายคนอาจจะจำในความเป็นพัทยาและชายหาดเมืองไทยแต่มันมีความงดงามทางวัฒนธรร
1: ม
2: มีความสวยงามทางด้านศิลปะของไทยไม่ว่าจะเป็นชกมวยไม่ว่าเป็นนวดไทยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือภาพในเชิงบวกแน่ๆกับเม็ดเงินที่ก็น่าจะสะพัดเป็นพันล้านนะครับก็สร้างความคึกคักและทำให้เรารู้สึกชื่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้มากๆคือมันได้เวลาพอดี
1: คือ
2: ประจวบเหมาะพอดีที่ไทยได้รับเป็นนะครับสถานที่ต้อนรับเรืออับราฮัมลิงคอล์นซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์พอดีเพราะว่าภาพข่าวของเรือลำนี้เนี่ยเป็นภาพข่าวที่ปฏิบัติภารกิจที่ช่องแคบของมูสนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีประเด็นข่าวมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยการมาแต่ละปีของเรือสหรัฐเขามาพักหรือเขามาแวะในแต่ละปีมันเป็นปฏิบัติการภารกิจที่สื่อนานาชาติไม่ได้สนใจมาก
1: ครับ
2: แต่มันเป็นพอดีที่เรือลำนี้เพิ่งมีประเด็นนะครับว่าทหารภายในเรือเครียดมากมีสตอรี่มาว่าทางกองทัพเองก็มีให้สุนัขเข้ามาช่วยบำบัดมีกิจกรรมต่างๆภายบนเรือเพื่อให้กำลังพลเนี่ยไม่มีความเครียดพอมาในประเทศไทยโอ้เต็มที่แหละครับ
1: ครับ
2: สีสันความสุขสนุกสนานมันโอ้โหถูกโชว์ถูกแสดงมาบนโลกของนานาชาติโลกโซเชียลซึ่งมันเป็นจังหวะพอดีถ้าเป็นปีอื่นนะผมว่ามันก็ไม่โด่งดังเท่านี้นะครับ
1: ครับ
2: และประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นเวลาประจวบเหมาะว่าทำไมคุณเลือกเมืองไทยอ่ะถูกไหมฮะตอนเข้ามาเนี่ยคุณเลือกเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซัพพลายสินค้าการเติมน้ำมันนะครับการมีสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอนะครับหรือว่าโรงแรมราชการเพียงพอมันเป็นการเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสุดท้ายนะมันเป็นเรื่องของเรืออับราฮัมลิงคอล์นที่เข้ามาเนี่ยยังมีรอยนะฮะเหมือนกับมีสิวอะมีสิวต้องกราบเรือ
1: ครับ
2: นะแต่เวลาออกไปโอ้โหสีสันสวยงามซึ่งมันเป็นภาพในเชิงบวกว่าโอ้ไทยมีความพร้อมทุกด้านนะครับซ
1: ึ่
2: งผมก็จะบอกคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่จบนะยังมีเดือนตุลาคมฮะการประชุมเวิร์ลแบงก
1: ์
2: กับเอ็มเว็บซึ่งมาเป็นแบบเกือบ 20,000 นะนี่ขนาดมา 5,000 นะครับ เป็นเรื่องกำลังพลเฉพาะนะก
1: ับ
2: ผูกพันกับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะไอเว็บกับเวิร์ลแบงก์มาเนี่ยโอ้โหมาเกิน200ประเทศอ่ะคน 20,000 คนนะครับและสำนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวกันอีกคึกคักมากมายผมรู้ว่ามันเป็นเวลาที่ดีและเวลานี้เห็นไหมน้องเนเน่ก็นะอาจจะได้แชมป์ AGT นะและน้องลิซ่าก็เพิ่งทำโอ้โหสถิติ ถูกไหมครับยอดวิวถล่มทลายสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: โอ้โหเวลาพอดีพอดีเลย
1: ถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเจเนอเรชันของทหารรุ่นใหม่ไหมครับที่เขาอาจจะไม่ได้เจาะว่าอยากจะมาเที่ยวในแบบที่เราคิดแบบนั้นนะครับ
2: คือผมคิดว่าแต่ละคนจะมีมุมหลากหลายนะ
1: ครับ
2: คือคนเราสมมติถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราบุคลิกก็ไม่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: บางคนตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยชอบธรรมะธรรมโมเลยนะหาจุดมุ่งหมายของชีวิตถูกไหมครับ
1: ครับ
2: บางคนก็สนใจแต่การออกกำลังกายบางคนก็สนใจแต่แฟชั่นบางคนก็จะต้องเที่ยวนะครับแล้วก็จะต้องมีการดื่มมีการเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความหลากหลายแล้วผมว่ากองทัพที่มีทั้ง 5,000 คนเนี่ยจะให้เหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาจากหลายมลรัฐมาจาก51มลรัฐนะจังหวะของเขาเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดว่าเรือลำนี้มีคนประมาณสัก100คนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพอีกแบบนึงถูกไหมครับแต่นี่มาตั้ง
1: 5,000
2: และภาพข่าวมันถูกกระจายไปทุกมิติครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลอย่างที่บอกฮะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นจุดที่เราน่าจะได้ประโยชน์ในเชิงบวกในเชิงภาพลักษณ์ครับ
1: แต่ว่าจากข้อมูลข่าวนะครับอาจารย์เห็นว่ามีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นห้ามเล่นกิจกรรมทางน้ำห้ามไปซอยในที่ที่เขาห้ามไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มองว่าข้อจำกัดเหล่านี้ถ้าไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้ครับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปจริงๆไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะตกไปที่ธุรกิจประเภทอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: ก็อาจจะเปลี่ยนนะครับคือถ้ามีข้อห้ามเราก็ทำไม่ได้เนาะ
1: ครับ
2: คือหลักการแรกอะนะครับสมมติว่าเรามีช่วงที่ประกาศงดทานเหล้าอะเพราะเนื่องจากเป็นวันสำคัญนะฮะทางศาสนาเมื่อก่อนนะนะครับงดจำหน่ายสุราตั้งแต่วันนี้หรือก่อนเลือกตั้งงดจำหน่ายสุรานู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมนี้ไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: เพราะธุรกิจเหล่านี้ก็จะไม่ได้มีเม็ดเงินสะพัดเข้าไปเพิ่มเติมเพราะนั้นเนี่ยการห้ามกิจกรรมทางน้ำการห้ามเข้าไปในสถานที่บางพื้นที่บางซอยมันก็อาจจะเป็นการที่หนึ่งเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายสองเพื่อป้องกันการเลยแง่ของการโอ้อาจจะมีการแบบเที่ยวจนแบบไม่ได้กลับมาที่พักอะไรต่างๆแล้วมันควบคุมลำบากนะครับเพราะเขามีบรรดาสหหรือเจ้าที่ของไทยอาจจะควบคุมลำบากแต่กีฬาทางน้ำก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าโอ้ถ้าสมมติสนุกสนานเกินไปเดี๋ยวคนไปเล่นน้ำอีกทั้งที่ก็อยู่กันนะไปเล่นก็ได้นะก็อย่างที่บอกครับคือว่ามีข้อห้ามปั๊บเนี่ยกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่ถูกเม็ดเงินเข้าไปสะพัดครับ
1: ครับและจากภาพข่าวเนี่ยผมเห็นว่าเขาไปร้านสักลายกันเยอะมากอาจารย์มองเรื่องนี้ไงครับมันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้วยไหมฮะ
2: คือเราดูการสักลายเนี่ยหลังๆถ้าเราดูในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ดูคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความต้องการศิลปะบนตัวเนาะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ลักษณะของมันเป็นทั้งความชอบและเป็นทั้งแฟชั่นเพราะเราจะเห็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยนักกีฬาสักลายกันเยอะนะครับ
1: ครับ
2: นักดนตรีสักลายกันเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเจเนอเรชันนะครับซึ่งคนรุ่นถ้าถามผมก็รู้สึกว่าเจน Y นะเจน Y เจน C นะครับที่อาจจะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็การสักลายของเมืองไทยเนี่ยลายเราก็สวยนะ
1: ใช่ครับ
2: คือลายของแต่ละทวีปแต่ละประเทศมันก็มีลายของเขาอะฮะ
1: ครับ
2: แต่ลายของเราเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไปเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทวัดของพัทยานะเอาลายแบบเนี้ยเอาลายแบบเอเชียเนี่ยซึ่งผมว่าชาติอื่นสักไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับแต่ถ้าเป็นลายนานาชาติเนี่ยเขาอาจจะโอ้มีฝีมือราคาเหมาะสมและโอ้เห็นลูกค้าเยอะมั่นใจในความปลอดภัยมั่นใจในคุณภาพเขาก็สักได้โอกาสก็สักเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเม็ดเงินเนี่ยคงมันสะพัดไปหลายมิตินะครับ
1: ครับ
2: ตอนนั้นก็ถือว่าแต่ผมว่าไอ้เม็ดเบอร์แบงค์คงไม่สักมั้ง
1: เออครับเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นอีกแบบนึง
2: แล้วก็อาจจะอีกบุคลิกนึงนะน่าสนใจเดี๋ยวต้องดูเบอร์แบงค์ไงเอฟว่ามันจะมาสักลายไหมนะครับ
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่าเทียบกับนักท่องเที่ยวทั่วไป2กลุ่มมีความต่างกันไหมครับระหว่างทหารกองทัพสหรัฐกับนักท่องเที่ยวที่เป็นสหรัฐอเมริกาทั่วๆไปเงี้ยครับ
2: คือมันพูดยากนะครับเพราะว่าผมเองอาจจะไม่ทราบโครงสร้างของนักท่องเที่ยวสหรัฐเนาะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเราจะสังเกตเห็น2อย่างนะครับเอานักท่องเที่ยวทุกชาตินั่นแหละทั้งสภาพยุโรปเองนะฮะฝั่งตะวันตกซึ่งน่าเป็นตัวแทนสหรัฐได้นะครับกับนักท่องเที่ยวเอเชียนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มันก็เทียบรุ่นได้นะครับเทียบวัยได้เทียบเกณฑ์ได้เราจะเห็นว่าทุกประเทศที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งเจนเบบี้บู
1: ม
2: เจน C นะครับเจน Y เจน Xซึ่งบุคลิกของการเที่ยวแน่นอนครับผมรู้ตัวดีเลยเพราะเราผ่านเจนวัยรุ่นจนมาถึงวัยรุ่นตอนปลายจนแทบไม่เหลือความเป็นวัยรุ่นเนี่ย เราก็รู้สึกว่าการเที่ยวเราเปลี่ยนไปครับ
1: ครับ
2: การเที่ยวแบบสมบุกสมบันนะหรือว่าปองซึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มลดลงไม่ใช่ไปไม่ได้นะแต่มันเริ่มลดลงแต่มันจะไปหาทางสงบหาทางสบายนะฮะและหาที่ที่มันมีที่นั่งเยอะๆหน่อยชิลๆซึ่งคำว่าชิลๆมันจบที่คาเฟ่เนาะ
1: ครับ
2: พอจบที่คาเฟ่ ังเกตนะในคาเฟ่มีทุกรุ่นเลย
1: ใช่ใช่
2: แต่ในสถานที่ตื้อๆเนี่ยเราจะเห็นคนเจนซีคนเจนวายเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าสถานที่ที่เป็นโบราณสถานวัดวาอารามเราก็อาจจะเห็นคนที่เป็นเบบี้บูมหรือเจนเอ็กซ์มากหน่อย
1: ครับ
2: แต่ถ้าพูดมาถึงพัทยาเนี่ยถ้าสวนนงนุชเนี่ยผมไปทุกเจนเลยนะเพราะเขาเป็นสวนแบบท็อป10ของโลกอ่ะเพราะผมคิดว่ามันคือโครงสร้างนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับแล้วก็เราก็ต้องเห็นว่ากองพลของเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือผมว่าระดับในทหารชั้นสัญญาบัตรเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนปริมิตรที่น้อยมาก
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่านายทหารประเภทไวยากรณ์เนี่ยนะฮะวัยรุ่นประเภทที่อยากจะมีสไตล์การเที่ยวแบบคนเจนซีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นบุคลิกของเจนนะฮะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเห็นบอกว่าตัวเลขที่ว่ามันจะมีเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยฟังมันดูเยอะมากเลยจริงอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยตีความหน่อยครับว่าจริงๆแล้วสำหรับการที่มีเงินสะพัดในครั้งนี้ครับมันเยอะจริงๆไหมหรือว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นฮะ
2: ครับคือจริงๆเนี่ยเวลาที่ผมพูดเนี่ยมันก็ต้องนั่งดูนะผมว่า100ล้านถึง 1,000 ล้านเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคำนวณเนาะ
1: ครับ
2: คือจุดแรกก่อนนะครับว่าถ้าเราคิดว่าคน 5,000 คนคือการแรกเลยนะถ้าคน 5,000 คนเนี่ยมันก็จะเอาเงินเท่าไหร่ล่ะที่ปกติสถิตินักท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้จ่ายประมาณนะครับอยู่ประมาณ9วัน
1: ครับ
2: แล้วก็ใช้เงินประมาณ 50,000 บาทต่อคนเพราะนั้นกำลังพลเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมา5วัน3 4วันเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เงิน 30,000 ถึง 50,000 ล้านบาทได้ถ้าตี 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคน
1: ครับ
2: ถ้าเราตีบวๆเอา 30,000 คูณ 30,000 คูณ 5,000 นะฮะมันก็150ล้านแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของกำลังพลซึ่งมันก็ต้องหักกบลบนี่อีกว่าไอ้กำลังพลที่ออกมาเนี่ยกี่คนกี่คนพักโรงแรมนะครับกี่คนกลับฐานกี่คนไม่ออกมาจากเรือกี่คนปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้าเวรเนี่ย ม
1: ัน
2: ก็จะมีการคำนวณเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า100ล้านบาทเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าแน่แต่สิ่งที่ผมพูดในตอนต้นว่าโอ้โหน่าจะมีเงินสะพัดเผลอแบบมันเป็นพันล้านบาทได้นะนะครับแต่ระดับพันล้านบาทเพราะว่าคนกลุ่มแรกที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีการหมุนเงินของธุรกิจเป็นอื่นนะครับมันก็จะมีการสะพัดภายในนี่แหละบางคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างๆเห็นข่าวอับราฮัมลินคอนมาปั๊บเฮ้ยอยากดูก
1: ็
2: เข้ามาเติมอีกถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยคือเข้ามาดูกลุ่มนายทหารนี่แหละนะไม่ได้ไปเที่ยวเพราะสงหลักนะแต่ให้อยากเห็นบรรยากาศที่ทหารมาเราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่คนถูกไหมมันอาจจะเท่าๆกันก็ได้ 5,000 คนถูกไหมคร
1: ับ
2: และท้ายสุดยังมีการส่งเสบียงกำลังกันอีกนะเป
1: ็
2: นส่งซัพพลายนะฮะจากองค์กรนะครับปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยส่งไปให้กองเรือสหรัฐหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยเงินมันก็น่าจะสะพัดเยอะนะ
1: ครับ
2: นะครับและยังมีลักษณะของการที่ทางการไทยเตรียมตัวอีกนะนะมีการเตรียมในเรื่องของทำความสะอาดนะครับร้านค้าเตรียมตัวซื้อของถูกไหมฮะเตร
1: ีย
2: มตัวในเรื่องของการจัดนู่นจัดนี่จัดนั้นและบางทีก็มีการจัดเลี้ยงแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็มีเงินสะพัดเนี่ยผมว่าร้อยล้านบาทขึ้นเนี่ยขึ้นแน่เพียงว่ามันจะสะพัดไปลากไปคูณหลายเท่าไปถึงพันล้านหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องนั่งคำนวณนะแต่ผมคิดว่าร้อยกว่าล้านถึงพันล้านเนี่ยมันมีกรอบที่มีความเป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่าเราเติมได้นักท่องเที่ยวอื่นๆที่เข้าไปครับไม่ใช่เฉพาะการใช้ของเฉพาะของกำลังคนนะครับ
1: ซึ่งจริงๆหนึ่งเนี่ยนะก็มีผมด้วยนะครับเพราะผมก็ไปมาเหมือนกัน
2: ไปเยี่ยนกับเพื่อนนายทหารแล้วก็ไปคุยงาน
1: ใช่ครับคือผมตอนแรกผมเห็นข่าวผมรู้สึกว่าผมอยากไปเห็นเรือลบอันนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เหมือนภาพข่าวเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปดูไงครับอาจารย
2: ์
1: ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดู
2: แต่ได้เห็นอากาศพัทยาไหมล่ะ
1: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: จริงใจผมเนี่ยเหมือนกับเราคุยในเรื่องของไฮร็อกนะ
1: ครับ
2: ว่ากีฬาไฮร็อกเนี่ยมันจะมีคน3กลุ่มออกกำลังกายจริงๆ
1: ครับ
2: 2คือคนเห็นเป็นกระแสก็ไปดูด้วย3คือคนอยากจะไปดูดาราประมาณเพราะเนี่ยผมเลยตีความการท่องเที่ยวของพัทยาที่อาจจะมีแรงบวกจาก3ประสานเนี่ยกำลังคนมาเที่ยวแน่ๆแหละแต่คนที่ถือโอกาสเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นไปด้วยนะเอาได้ถ่ายรูปกับนายทหารบรรยากาศโอ้มันเป็นภาพที่ครั้งเดียวในรอบกี่ปีละที่เรือจะมาเป็น10ปีมั้งถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วท้ายสุดเนี่ยบางทีก็เหมือนกับเจอทหารขอเซลฟี่หน่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะมันก็มีบางคนนะเพราะนั้นก็ถือว่าบางทีใน Instagram นะหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ
1: ครับ
2: เราก็ไปบอกเฮ้ยเนี่ยเราไปเนี่ยเรามายกพลขึ้นบกเหมือนกับกองทัพเรือสหรัฐเลย
1: อ
2: ันนั้นก็อาจจะมีนะ
1: ครับ
2: อย่างน้อยคุณณัฐพงศ์ก็หนึ่งละที่ไปดูเรือ
1: ใช่เพราะว่าผมว่านอกเหนือจากพวกเราแล้วครับอย่างพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ก็เห็นทำคลิปแบบว่าอยากจะไปพัทยากันเยอะมากแต่ก็มีดราม่า
2: ครับผมถึงบอกกันว่า มันสะพัดเป็นพันล้านเนี่ยมันมีโอกาสจากหลายส่วนหลายฝ่ายครับ
1: ครับ
2: ที่มันจะมีการสะพัดและการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละคนเนี่ยพอมาปั๊บมันก็ได้บรรยากาศมันก็จะความคึกคักมันก็จะบันดาลให้เงินออกจากกระเป๋าเร็ว
1: ครับอาจารย์ครับเราคิดไหมครับว่าถ้ามาเยือนครั้งนี้อาจจะไม่ได้จบแค่5วันคือกำลังพลที่กลับไปอาจจะไปบอกต่อกับเพื่อนหรือกับครอบครัวอะไรเงี้ยแบบนี้มันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเนื่องได้ไหมครับอาจารย
2: ์คำถามแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะถ้าเราทำโพลหรือทำการติ๊กให้สารัตเข้ามาหน่อยมาติ๊กหน่อยนะ
1: ครับ
2: จะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มาครั้งที่หนึ่งเขาจะมาแล้วก็ได
1: ้ครับ
2: หรือบางคนเนี่ยเห็นไหมว่ามาปั๊บเราได้บรรยากาศนะคือคุณแม่บินมาจากอเมริกา
1: ครับ
2: เพราะหลายที่จะรอเจอลูกนะครับอีกหลายเดือนเพราะจะต้องเรือต้องเดินกลับไปเดินทางไปสหรัฐก็มาเจอก่อนและภาพความประทับใจเหล่านั้นเนี่ยครอบครัวอาจจะกลับมาหลีวิสิตไทยแลนด
1: ์
2: ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หมดครับเพียงแต่ว่าผมไม่มีสถิติก็เลยไม่กล้าพูดนะแต่ผมเชื่อว่าจะมีสหรัฐเองเนี่ยเป็นตลาดที่หลังๆไม่ได้เป็นตลาดแล้วก็คนที่มาเที่ยวก็ไม่ได้มีจำนวนสถิติเท่าเดิม
1: ค
2: ือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเป็นหลักล้านนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าผมจำตัวเลขผิดคือไม่ถึงล้านแต่ว่าก็จะแตะล้านนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถือว่าอยู่แถวหน้านะครับแต่ก็อยู่กลางๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสนี้มันอาจจะทำให้คนสหรัฐอาจจะสนใจในเมืองไทยมากขึ้นนะเพราะว่าเราเองอาจจะไม่ได้มีไฟตรงอ่ะเมื่อก่อนการบินไทยบินนะฮะ LA เด
1: ี๋
2: ยวนี้ไม่มีละแต่ว่าการเดินทางมาไทยมันก็มีหลายสายการบิน
1: ม
2: ันผมว่าก็น่าจะได้นักท่องเที่ยวสหรัฐติดไม้ติดมือกลับมาหรืออาจจะเป็นกลุ่มกำลังพลเนี่ยกลับมาอีกทีก็ได้
1: ครับอาจารย์ครับพอเราพูดถึงพัทยาคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพวกสถานบันเทิงตอนกลางคืนก่อนเลยจากภาพที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยครับเราจะมองพัทยายังไงให้มันดูเป็นภาพจำที่มันไม่ติดลบในแง่ของสายตาคนอื่นนะครับ
2: คือคำถามแรกเนี่ย
1: ครับ
2: พัทยาเป็นเมืองที่คนมาเที่ยวนะครับคำถามที่สำคัญคือถ้าพัทยาเป็นเมืองติดลบมากๆเนี่ย
1: ครับ
2: ผมคิดว่าพัทยาก็จะไม่มีคนมาเที่ยวเป็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากให้เห็นว่าพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและที่มีความโดดเด่นในหลายมิติไม่เฉพาะสถานบันเทิงตอนกลางคืนนะครับเราก็จะเห็นภาพข่าวจากกำลังคนที่เข้ามาแล้วล่ะว่ามันใช่จริงๆฮะเขาไม่ได้มาสถานบันเทิงนะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสถานบันเทิงมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับและสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ต้องแยก2 อย่างคือ1สถานบันเทิงที่เป็นสถานบันเทิงอีกอันนึงคือสถานบันเทิงและมีการค้าประเวณีปนไปด้วยซึ่งผิดกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: เพราะสังเกตนะว่าเราเอาแบบคนไทยแบบบ้านๆแล้วฮะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปสายตื้อๆกันบ้างมั้ยล่ะก็ไปฮะ
1: ครับ
2: กลุ่มคนกลุ่มนึงก็จะตื้อๆเลยเพราะนั้นเนี่ยสถานที่ตื้อๆสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงของเพลงเต้นผับนะฮะและแอลกอฮอล์มันต้องมีคู่เมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการไทยไม่ใช่ว่าพอไปเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเสียชีวิตตลอดเวลาไอ้นี่มันไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นผลลบ
1: ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำให้นานาชาติเห็นว่าพัทยาไม่ใช่ไนท์ไลฟ์นะแต่พัทยามีอารยธรรมม
1: ี
2: วัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งผมคิดว่าเราทำได้นะและภาพข่าวที่เห็นก็คือว่าภาพข่าวไม่ได้บอกแค่ว่าเขามาเที่ยวกลางคืนนะแต่เขามาเที่ยวกลางวันสถานที่สวยงามเยอะแยะมากมายผมคิดว่าภาพลักษณ์ของเราก็ดูฉายให้นานาชาติได้เห็นมากขึ้นครับ
1: ครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพัทยามันมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากจริงๆถ้าสมมติว่าในอนาคตงานอาจจะมีเรือแบบนี้หรือว่าเป็นงาน World Bank ที่จะจัดขึ้นในช่วงตุลาไงครับอาจารย์ถ้าเขากลับมาพัทยาอีกในมุมมองของอาจารย์อยากเห็นพัทยาเปลี่ยนหรือว่ามีการเตรียมตัวอะไรไว้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อีกบ้างไหมครับ
2: ผมคิดว่าจุดแรกเนี่ยนะครับหลายคนเองเนี่ยเอาเฉพาะคนไทยกันนะ
1: ครับ
2: สถานที่หนึ่งที่คนไทยบอกว่าอยากไปก็คือประเภทอันซีนประเภทธรรมชาติแล้วก็คนก็ชอบไปเมืองปายเนาะ
1: ครับ
2: แม่ฮ่องสอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยคือบอกว่าอย่าเปลี่ยนวิธีอย่าเปลี่ยนธรรมชาตินะดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเรโทรนะครับทัวริซึมก็คือเที่ยววิ่งหาความเก่าแก่นะครับวิ่งหาความเป็นโลคอล
1: ครับ
2: สตรีทฟู้ดความเป็นท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าพัทยาเองก็จะเหมือนกับหลายๆที่ฮะคือความเป็นเมืองเนี่ยความเป็นตะวันตกมันปรับมันเกิดขึ้นละแต่สิ่งที่พัทยาทำมากขึ้นจะมีความเป็นตะวันออกมีความเป็นไทยสูงนะครับเช่นเราจะเห็นนะครับว่าเรามีนะครับภาพของสวนนงนุช
1: ครับ
2: นะแล้วก็มีวัดยานนะครับ แล้วก็มีสถานที่สวยงามต่างๆอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับซึ่งถ้าเราทำการรีวิวดีๆนะครับเราก็หรือทำการที่โปรโมทผ่านสื่อโซเชียลดีๆเนี่ย
1: ครับ
2: คุณอายของความเป็นไทยอยู่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมยังอยู่เนี่ยเพราะว่ามีหลายพื้นที่ครับwalking street นะครับ shopping street ของเราถนนคนเดินแบบเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับเพราะนะแล้วก็จริงๆสิ่งนึงที่มันมีเสน่ห์ของไทยซึ่งหลังๆชาวต่างชาติเวลาเขาพูดในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยมากี่ครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิมมันมีหลากหลายประสบการณ
1: ์ครับ
2: เพราะเมืองไทยเนี่ยถ้ามากรุงเทพปั๊บผมไปพัทยาผมจะได้บรรยากาศทะเล
1: ครับ
2: เสร็จผมวิ่งขึ้นเชียงใหม่ผมจะได้ slow life ความสวยงามผมไปน่านไปเชียงรายก็มีที่หนึ่งเลยนะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วถ้าสุดผมลงใต้อันดามันกับอ่าวไทยคนละเรื่องเลยนะ
1: ครับ
2: นะฮะสมุยกับภูเก็ตกระบี่พังงาสงขลาคนละมิติเลยฮะ
1: ครับ
2: เพราะผมว่าความเป็นไทยเนี่ยเรามีความหลากหลายวาไรตี้มากขึ้น
1: ครับ
2: ทั้งกลางวันร้อนก็เดินตลาดนัดกลางคืนนะครับเรามีอาหารหรูตั้งแต่มิชลิน บนรูปท็อปตึกระฟ้านะครับห้าดาวมิชห้าดาวแล้วก็สามดาวมิชลินเนี้ยไปจนถึงสเตทฟู้ดซึ่งอร่อยและราคาจับต้องได้คือผมว่าเมืองไทยมีความหลากหลายวาไรตี้ครับเพราะนั้นผมคิดว่าภาพจำของคนไทยตอนนี้มันเป็นในเชิงที่เปลี่ยนไปจากเดิมมันจะเป็นลักษณะของเป็นเมืองแห่งความคุ้มค่าอาหารอร่อยคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเมืองปลอดภัยการคมนาคมขนส่งสะดวกในเขตเมืองประมาณนี้ก็ต้องสร้างความสะดวกระหว่างเมืองแบบนี้
1: ครับจริงๆแล้วผมว่ามันก็ใช้คำว่า amazing Thailand ได้ผมว่าคำนี้ใช้ได้ตั้งแต่สมัยก่อนยันปัจจุบันเนี่ยผมว่าก็เชื่อว่ายังใช้ได้อยู่เพราะว่าประเทศไทยมันก็มีครบจริงๆนะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็สนุกสนานกับท็อปปิกของเราในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับ
2: ยินดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:05 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

กระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

รรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไหนต้องการชนิดไหนได้หาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอันไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับแต่ท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธา

ความเชื่อความเลื่อมใสประการหนึ่งให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประการให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประการหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหรือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความเคารพเลื่อมใสนี่มีอานิสงส์มากนี่ให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันนะให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญนี่แหละตั้งแต่บุญขึ้นพื้นนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สุดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลละท่านแปลว่าปกติหรือแปลว่าหินความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหินคือความมั่นคงท่านที่เรียกว่าศีลศีลก็ออกจากศัพท์ว่าศีละคือหินนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์นี่คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปและแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความยิบหายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมคิดหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลจึงเป็นการรักษาคุณค่าของตนเอาไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อแต่ละประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี่แหละพูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บ่งการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจึงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นนะมีอนุพิกถาท่านแสดงไว้ผู้มีศีลสำหรับฆราวาสท่านสอนถึงศีล5คือปานาอาทินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบเสื่อมสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปปล้นไปขี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้วนๆยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเป็นเช่นนั้นน่ะวัตถุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความรู้สึกใจ
ผิดกับการไปฉกไปลักไปต้นไปสะดมเอาเป็นไหนๆท่านจึงห้ามกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งต่างเป็นต่างตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงมีประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาเวลาเนี่ยหนึ่งศีลข้อที่สามศีลคำว่าศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านแสดงอนุวุฒิกถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคฤหัสถ์ญาติโยมให้รักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านไม่ทำสุราก็เหมือนกันคือน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับแต่ปกติขั้นปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยนะเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสดๆร้อนๆได้นะท่านจึงห้ามไม่ให้ทำนี่แหละที่ว่าทานท่านแสดงอนุวิกถาแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานอันนี้ว่าอนุปุพพิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านก็พรรณนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยเมื่อผู้มีศีลมีทานแล้วต้องได้ไปแน่ๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตั้งแต่ชาตุมขึ้นไปดาวดิ้งยามาดุสิตนิมมานาดีอรณิมิตรมัตอรณิมิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรม16ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นี่เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญต้องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นแบบลำดับนี่ท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏะวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่หนึ่งไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่า
ละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ประยุติกันที่ตรงนั้นสิ้นสุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันนะท่านถึงสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านถึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงว่าเนกขัมมะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งโพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะเนี่ยอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจเนกขัมมะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตนต่อไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนกธรรมะจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติและเข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำนาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นตะกพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเทียเล็กและน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหักมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวแล้วเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล
ผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละแต่เกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยกราบทั้งหลายท่านเป็นให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องชี้แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเขาจะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่อมจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและนึกถึงท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บำเพ็ญตนด้วยคุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสำคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละนะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อปลูกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงดีกิ่งใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นแล้วก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะก็เพราะการสร้างมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีอันนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความชั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ 100% แม้มี 1,000% ก็ต้องเป็น 1,000%
ใจดวงนี้ขอจะเชื่อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื่อก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณหนังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งพระปรีชาญาณของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเว้นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปนี่เรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้จึงได้เคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยาพระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดที่ว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมีอุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่ๆนะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่วอันเรื่องพาให้เกิดนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงในอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปนะจะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางนี่ไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีนี่ว่าไงท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านั่นแต่ผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสงสารลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมุกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเที่ยงหักที่จะเรียบร้องหาความดิบความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความ

0: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อฉะนั้นก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรลงไปควรพิจารณาดูเหตุผลให้ท่องแท้เสียก่อนแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแนะให้ใช้สติและปัญญาศึกษาค้นคว้าและไตร่ตรองให้แน่ว่าคำสั่งสอนนั้นเป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ไม่ให้สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับ
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเอาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงสมพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทร

เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชนประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปริยาสุวรรณชื่นค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะหยิบยกในเรื่องราวของข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของทางจังหวัดนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันนะคะรวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะใครที่ชื่นชอบสำหรับบทเพลงก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะกับในเรื่องราวข่าวสารเช้าวันนี้กับเช้าวันพุธที่9กันยายนนะคะแม่ขออภัยคุณผู้ฟังช่วงนี้กับในเรื่องราวของสภาพอากาศบ้านเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องราวของควันไฟนะควันไฟเข้ามาอยู่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะก็มันก็มีผลกระทบสำหรับในส่วนของผู้ที่ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยระบบทางเดินหายใจนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดต่างๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแหมมันหนามากๆคุณผู้ฟังคะขนาดว่าออกกำลังกายกันทุกวันนะฮะเดินออกกำลังกายทุกวันแต่เจอสภาพแบบนี้กันไปจริงๆก็มันก็เริ่มจางแล้วแหละแต่เมื่อวานมาหาโมกเช้าของเมื่อวานเนี่ยก็ได้เกิดประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของควันไฟเริ่มหนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้สำหรับในส่วนของผู้สูงวัยแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยระบบทางเดินหายใจนะคะจะออกไปข้างนอกก็เป็นไปได้ก็ขอรบกวนสำหรับในส่วนของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยเป็นการบรรเทาในเรื่องราวของโรคเราของเราต่างๆด้วยนะเชื่อจากว่าควันไฟมันค่อนข้างที่จะหนามากผมฟังข่าวเมื่อวานนี้โอ้น้องเราเดินออกกำลังกายคอเริ่มแห้งหายใจก็ฟุดฟัดกันเช้านี้เนี่ยแม่หนักกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็งดออกกำลังกายกันในที่แจ้งกันไปก่อนก็แล้วกันถ้าเกิดใครที่จะออกไปข้างนอกก็พยายามสวมหน้ากากอนามัยสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่อำเภอนะคะในส่วนของท่านนายอำเภอยี่งอเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะได้ควบคุมสำหรับสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่3บริเวณบ้านไร่ใหม่ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะหลังจากพบไฟลุกไหม้ในพื้นที่ซึ่งในส่วนของท่านนายอำเภอเองนะคะก็ได้เร่งดำเนินการในการสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามเข้าไปใกล้ชุมชนพร้อมลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองก็กำลังกระจายกำลังเข้าควบคุมจุดที่เกิดไฟพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการประทุซ้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งมีเชื้อเพลิงสะสมใต้ผิวดินแล้วก็อาจจะทำให้ไฟเนี่ยมันกลับมาลุกไหม้ได้อีกได้ถ้าเกิดว่าพบจุดความร้อนหรือแนวไฟใหม่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดำเนินการควบคุมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้พี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนรวมไปถึงส่วนราชการทุกส่วนนะคะเป็นไปได้ช่วงนี้งดเผาก่อนนะคะงดเผาขยะกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าแค่ควันไฟจากประเทศอินโดนีเซียเราก็หนักแล้วนะเราอย่าเผาขยะในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำเติมในเรื่องราวของสภาพอากาศให้มันแย่ขึ้นนะคะก็คงจะต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะในเรื่องราวของสภาพอากาศที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะแม้เช้าวันนี้เสียงมันไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังกันด้วยนะเนื่องจากว่าเจอสภาพอากาศแบบนี้กันไปก็เลยยอมแพ้ไปอีกนิดหนึ่งอุตส่าห์ชนะกันมานะพยายามออกกำลังกายทุกวันคุณผู้ฟังขนาดออกกำลังกายทุกวันแต่เจอสภาพแบบนี้กันไปก็คงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะจ๊ะมาที่เรื่องราวของการไฟฟ้ากันบ้างนะเราเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรากันนะคะสำหรับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะคะทางการไฟฟ้าแจ้งเรื่องของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ากันมาเขาจะมีการดับไฟในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงครึ่งนะในวันพฤหัสนี้นะคะ9โมงจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะ
ทางการไฟฟ้าเขาจะมีการดับไฟสำหรับพื้นที่บ้านพิกุลทองศูนย์พิกุลทองอ่างเก็บน้ำเขาสำนักแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บ้านพิกุลทองศูนย์พิกุลทองอ่างเก็บน้ำเขาสำนักรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะวันพฤหัสนี้พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เนาะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะไฟฟ้าเขาจะดับนะเนื่องจากว่าเขาจะมีการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำหรับการงานรับเสด็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวกันด้วยนะคะส่วนในกรณีที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์นะคะบริเวณที่มีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าก็ขอให้เจ้าของบ้านนะคะรีบแจ้งไปยังทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะเพื่อเร่งดำเนินการในการให้แล้วเสร็จแล้วก็รีบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนทันทีนะคะก็แจ้งกันมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะน้องหัวจะมาแจ้งย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับในวันพรุ่งนี้นะคะดับครึ่งวันด้วยกันนะแต่ว่าอย่างน้อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนบ้านใดที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ไฟนะคะเราก็จะต้องยีบรีบแจ้งให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันก่อนนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารส่วนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางจังหวัดนราธิวาสโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่2เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานจัดงานนะคะโดยในส่วนของทางจังหวัดนราธิวาสนะคะเราจะมีการจัดงานของดีเมืองนรานะงานของดีเมืองนราใกล้จะถึงแล้วนะคะซึ่งจะกำหนดจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวันลองกองกิจกรรมงานวันกระจูดกิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานและก็กิจกรรมการแข่งขันเรือกอและเรือยกองเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้ก็เราก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะกำหนดจัดขึ้นในส่วนของกิจกรรมงานเรานะคะ10วันด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเน้นย้ำให้กับคณะทำงานจัดงานของดีเมืองนราในแต่ละฝ่ายนะคะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเต็มกำลังแล้วก็ให้ทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพในร่วมของการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่สำคัญที่สุดในส่วนของการจัดงานก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและก็สมพระเกียรตินะคะเพื่อที่จะให้การจัดงานเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นงานของดีเมืองนราที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะในวันที่12ถึง21กันยายนส่วนก่อนหน้านี้นะคะในวันพรุ่งนี้อ้าวในวันนี้สิขออภัยวันนี้นะคะ9ถึง11กันยายนนะคะจังหวัดนราธิวาสเราก็จะมีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะในบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนถึงวันที่11กันยายนก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไปเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสกันได้แล้วก็ในวันเดียวกันนะคะ9ถึง11ห้วงเดียวกันเลย9ถึง11กันยายนเราจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะจัดที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสไปร่วมชมในส่วนของกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านได้นะคะ9ถึง11กันยายนค่ะนั่นก็เป็นงานดีๆนะคะที่เราหยิบมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้ไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะพักฟังบทเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะคะหยิบบทเพลงจากทางรายการ
มาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะกับบทเพลงนี้กันละกันอยู่ใกล้ๆมือกันพอดีนะคะ

2บทเพลงเพราะๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ต้องว่าเปิดเพลงผิดไปนิดนึงนะคะพี่ดุ้ยขอฟังบทเพลงหลงของคุณเจี๊ยบมาก็จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะต้องว่าฝากมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านกันด้วยนะ6 นาฬิกาเกือบอีก37 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อกับข่าวของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยบริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรยาแล้วก็ถนนสายบายพาสนะคะเนื่องด้วยในส่วนของสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะในห้วงของวันที่15-18 กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนในเส้นทางดังกล่าวนะคะอยากจะให้ช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามพร้อมทั้งประดับธงชาติแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะบริเวณที่สำนักงานร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญนะคะขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาก็ขอให้สวมปลอกคอสุนัขของท่านนะให้เรียบร้อยแพะแกะวัวต่างๆเจ้าของก็ขอให้ผูกล่ามให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการเราก็ขอให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การรับเสด็จนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาสในตามเส้นทางที่แจ้งกันไปเมื่อสักครู่นี้กันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สำหรับข่าวสารต่อไปของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคสำหรับเช้าวันนี้นะคะชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนสมัยอาณาจักรนะคะช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นชุมชนรายอบือระกะส่วนชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าวันนี้จะเป็นชุมชนร่วมอุทิศนะคะช่วงภาคบ่ายค่ะจะเป็นชุมชน912ถนนชาญอุทิศทั้ง2ฝั่งนะฮะช่วงบ่ายนะจากนั้นในส่วนของชุดที่3ค่ะคุณผู้ฟังชุดที่3สำหรับเช้าวันนี้จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนนราวิทย์อิสลามนะคะก็ฝากถึงประธานชุมชนแต่ละชุมชนกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่2ของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อกันด้วยอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมของการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจะกำหนดจัดในงานของดีเมืองนรานะระหว่างวันที่16-17กันยายนที่สวนร .5 นะคะโดยในวันพุธที่16กันยายนเขาจะมีการประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงด้วยกันนะคะชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็ของรางวัลจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะก็จะมีการจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2นะคะชิงถ้วยเกียรติยศแล้วก็ของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอกนกกว่า90รางวัลค่ะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจนะคะท่านสามารถร่วมส่งนกเขาชวาประชันเสียงได้ในวันที่16-17กันยายนเขาจะมีการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับบัตรเสารอกนก400บาททุกประเภทเสียงนะคะก็ใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันไปได้นะคะที่กองสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะรู้สึกว่าจะเห็นข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมของทางเทศบาลเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่โต๊ะอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันคุ้นมาว่าเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก่อนที่จะไปดูก็อีกหนึ่งข่าวของส่วนราชการ
ในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอแว้งเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะจากนั้นวันที่17กันยายนก็จะไปรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอจะแนะนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องชาวอำเภอแว้งกันด้วยนะคะไปร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองเลือดให้กับทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลสุไหงโกลกได้ค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารค่ะประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากอีกหนึ่งอัลบั้มของหนุ่มคนนี้ค่ะคนใกล้ใจเจ็บนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะกับบทเพลงรบร้อนจากทางรายการที่น้องแหววหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะ6นาฬิกากับอีก45นาทีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีสุดท้ายนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเพิ่มเติมกันมาอ๋ออันนี้รู้สึกว่าข่าวนี้เมื่อสักครู่นี้มันน่าจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับงานของดีนะคะเมืองนราในการจัดกิจกรรมนะคะจัดกิจกรรมสำหรับการประชันเสียงนกเขาชวานะคะเพื่อขอในส่วนของการถ่ายทอดเสียงกันมาอ่ะโอเคนะรับในเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยเหลืออยู่อีกประมาณ14นาทีสุดท้าย14นาทีสุดท้ายนะคะข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเราน่าจะหมดแล้วนะก็จะปิดท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของข่าวการถึงแก่กรรมนะคะที่พี่ดุ๊ยฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะสำหรับในส่วนของข่าวการถึงแก่กรรมของนายงวนแก้วสกุลนะคะท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยชราซึ่งขณะนี้เจ้าภาพนะคะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดลำพูนะคะโดยในส่วนของกำหนดการในการชาปนกิจศพค่ะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนณชาปนสถานวัดลำพูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งให้กับลูกๆหลานๆญาติญาติพี่ๆน้องๆ นะคะที่อยู่บ้านลำพูบ้านปรางบ้านคลองไหลนะบ้านโคโกบ้านทุ่งคาบ้านเขากงบ้านรอนบ้านโคกงูบ้านป่าไผ่บ้านตากใบแล้วก็รวมไปถึงชุมชนนนครบ้านสุขิรินนะคะได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะสำหรับเจ้าภาพประกอบด้วยนางแอะพรมพูนนะคะนายคงแก้วสกุลนางจิมแก้วสกุลนายสะอาดแก้วสกุลนายสวัยแก้วสกุลนายสุวิทย์แก้วสกุลนายสวัสดิ์แก้วสกุลนายสวุฒนะคะน้องแบบถ้าเกิดน้องแบบอ่านผิดขออภัยนะน้องแบบตัดอ่านตามที่เขียนกันมานะคะนายสวุฒแก้วสกุลแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก็แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมสำหรับในส่วนของนายงวนแก้วสกุลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวการถึงแก่กรรมที่คุณผู้ฟังทางบ้านพี่ดุ๋ยแจ้งข่าวกันมานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันด้วยเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ13นาทีสุดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงนี้ก็แล้วกันอยู่ใกล้ๆมือน้องแหววพอดี

ล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ7นาทีสุดท้ายก็จะหมดเวลาของลูกทุ่งพัฒนานะคะช่วงท้ายรายการเราจะมีเรื่องของภาษาไทยวรรณคำมาฝากกันค่ะเช้าวันนี้นะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคำที่มาฝากคุณผู้ฟังกันเสนอคำว่าไพชยนต์ไพชยนต์หมายถึงชื่อรถและวิมานของพระอินทร์ปราสาททั่วไปของหลวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาษาไทยที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็อยากให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะอ่านให้ถูกต้องอักขระให้ถูกต้องนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ควรภูมิใจในเรื่องราวของการใช้ภาษาไทยนะคะ6นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะ6นาฬิกาเศษจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ